Thanks for listening to BP Radio Online Thailand เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456862

ที่นี่ BP Radio Thailand จองเพลงเพลาะที่คุณชอบได้ที่ LINE ID FM 975เพลงเพลาะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio

0: ดและปล่อยเธอไป
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand เพลงเพราะยุค90ที่มีให้ฟังเยอะที่สุดที่ BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเราที่นี่084 045 6862 084 045 6862

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862 0840456862ที่นี่เพลงเพราะออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเพราะได้ที่ Facebook 975 BP Radio

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook 9.5 BP Radio

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

อยากขอเพลงกับ BPFM แชทคุยกันได้ที่ Facebook พิมพ์ค้นหา975 BP Radio ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio

0: ำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จัง
2: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
3: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
4: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
5: ตื่นเต้นมากนะครับ Original Reality ของประเทศไทยนะการกลับมาครั้งนี้ผมคิดว่าจะมีความสดใหม่มากขึ้นแล้วก็มีความร่วมสมัยมากขึ้นซึ่งน่าจะถูกใจคนรุ่นใหม่AF มาก่อนการมากๆนะเราอยากได้คนที่มีความเป็นตัวเองมากที่สุดมีเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองในการมอดความสุขในการสื่อสารกับคนไทยรอบนี้เราพลาดไม่ได้เราควรจะต้องกลับมาแล้วเราเจอกัน True Academy Fantasia 2026 Best with True 5G

0: ำปูม้า7ยอดร้านอร่อยเด็ดสุดแซ่บของคนรักยำ
1: 25ปีเจ๊ยาวข้าวต้ม1บาทเจ้าเก่า4แยกกลางเวียงถนนคนเดินท่าแพย้ายไปที่โครงการ M Sport Complex สนามดริฟท์กอล์ฟเส้นสันกำแพงสายเก่าก่อนถึง4แยกหลุยส์ซ้ายมือถึงเลยสาขา2เลยแยกลิขิตชีวันตรงไปทางหมอแม่โจ้อยู่ก่อนถึงแลนด์แอนด์เฮาส์200เมตรนึกถึงอาหารค่ำนึกถึงร้านข้าวต้ม1บาทกลางเวียงความอร่อยระดับภัตตาคารในราคาที่คุณสัมผัสได้เปิดบริการ4โมงเย็นถึงเที่ยงคืนโทร0811115033 0956287456
2: เพราะรอยยิ้มของคุณคืออันดับหนึ่งของเราและเราพร้อมที่จะดูแลคุณเพื่อให้ทุกสัญญา

สัญญาณอัพความสุขกับสัญญาณความสุขที่ดูแลคุณให้ปลอดภัยกว่าเร็วแรงยิ่งกว่าอัพความสุขยิ้มรับของขวัญไปด้วยกัน

0: ทักทายช่วงเวลาของภาคบ่ายนะฮะกับดีเจวินิจทันนะครับที่ BP Radio นะครับสวัสดีบ่ายนี้ครับบ่ายโมง4:15นาทีช่วงเวลาแฮปปี้ของหลายๆคนนะฮะกับช่วงบ่ายของวันนี้เลยนะครับวันนี้จะตรงกับวันที่12นะครับเดือนพฤษภาคมนะครับ2569วันนี้เป็นวันอังคารเนาะอากาศก็ร้อนๆกันแต่ก็มีหลายๆจังหวัดนะครับที่อาจจะมีครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะฮะอย่างเชียงใหม่นี่ก็ตั้งแต่เช้าเลยครึ้มเมื่อวานตอนเย็นตอนค่ำฝนตกลงมานะฮะแล้วก็ตอนเมื่อเช้าก็เย็นนะครับเพราะว่าเมื่อคืนมันฝนตกมันก็เลยเย็นถึงตอนนี้กลางวันนี้ถามร้อนไหมก็ร้อนอยู่อะถ้าอยู่กลางแดดก็ร้อนแหละแต่ถ้าอยู่ในร่มก็สบายๆนะครับไม่ถึงกับร้อนเกินไปนะครับที่ภาคเหนือนะที่เชียงใหม่นะครับจังหวัดอื่นเป็นอย่างไรกันบ้างบอกกล่าวกันได้น่าจะเป็นหลายจังหวัดที่ฝนตกนะฮะโซนกรุงเทพเป็นไงบ้างรายงานมานะฮะตอนนี้ดูในเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยฝนกระจายทั่วทุกภาคเลยนะฮะเหนืออีสานกลางตะวันออกนะภาคใต้ไปทุกจังหวัดเลยแต่ว่ามันจะมีกระปิกกระปอยมีเยอะบ้างน้อยบ้างแล้วแต่พื้นที่อีกทีหนึ่งนะตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาก็มีฝนฟ้าตกลงมานะครับในหลายจังหวัดทีเดียวนะก็แจ้งบรรยากาศเข้ามาแล้วกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอ่ะช่วงนี้สนับสนุนโดย True Detect นะครับ True Academy Fantasia เริ่มแล้วนะครับสำหรับ AF นะฮะปฏิบัติการนักล่าฝันนี่เมื่อกี้ได้ฟังจากสปอร์ตเนาะ Academy Fantasia แล้วมาพร้อมกับ The Voice นะนะทั้ง The Voice และกับแล้วก็ทั้ง AF นี่โดย True นะเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการผู้จัดหลักเลยก็ได้ว่าได้อย่างเป็นทางการเลยทั้ง2เวทีนี้นะฮะทั้ง The Voice นะครับที่หลายๆคนติดตามแล้วก็ AF ด้วย AF นี่จะออกแนววัยรุ่นหน่อยจะเป็นวัยรุ่นจะเต้นกระดุกกระดิกหน่อยนะแต่ถ้าเป็นในส่วนของ The Voice จะเป็นเวทีแบบผู้ใหญ่ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเพลงจะไม่เด็กเจนซัดเกินไปอะไรประมาณนี้นะรอติดตามนะครับกับ True 5G นะครับผู้สับสุดหลักอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ร้านเจ๊ยาวข้าวต้มบัตรเดียวครับให้การดูแลกันช่วงนี้นะฮะกับในส่วนของเพลงเพราะในช่วงเวลาพักบ่ายนะครับมาเซฮายคุณผู้ฟังดีกว่าสวัสดีพี่เหาะสุพรรณสุราษฎร์ครับทักทายขอเพลงหน่อยบอกหน่อยได้ใหม่ของนันทิดาด้วยนะครับสวัสดีทักทายพี่เฟิร์สด้วยทุกอย่างยังเป็นเธอเอมอฟด้วยพี่เฟิร์สเป็นไงบ้างนะครับที่ชลบุรีนะครับพี่ศิรินาถด้วยทักทายนะครับพี่โอโอ้ด้วยก็ฟังอยู่เหมือนกันนะพี่โอ้นะฮะพี่โอ้นะครับแล้วก็มีพี่ช่างก้างด้วยวันนี้ขอเพลงถ้าสักวันเธอจะกล้าพอของอินบูโดกันด้วยนะครับพี่แมนสมเกียรติทักทายครับขอเพลงเกินห้ามใจกหจเกินห้ามใจสวัสดีพี่ช่างบอยพัทลุงนะฮะช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวนะครับวันนี้ส่งบรรยากาศมาที่ร้านฝนตกใช่ไหมฮะมีร่มสีส้มร่มสีเหลืองวางไว้อยู่นะฮะนี่ก็เพลงวัดใจโอ้โหยังมาเลยนะพี่นะวัดใจนะซินดี้ฟูเข้ามานะฮะส่งบรรยากาศมาครับทำอะไรกันอยู่บ้างทักทายเข้ามาเลยบ่ายวันนี้เนี่ยขอดูหน่อยที่อู่พี่บอยวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างมีฝนตกนะครับ
1: กี่ยาวานไปแล้ว
0: ได้ยินเสียงสปอร์ตยำปูม้าจัดยอดนะฝนกำลังตกอยู่ใช่ไหมครับพี่นะมาแบบมันๆเลยซิลิฟูสวัสดีต้าธีรพัฒน์นะฮะต้าธีรพัฒน์จากป่าซางนะบอกว่าช่างเอกขอเพลงจักรยานสีแดงหน่อยครับดีเจโจ๊กกันหน่อยจะได้ตาเปิดเดี๋ยวจะหลับกันช่างเอกกำลังอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำความสะอาดรถนะฮะกำลังจะซ่อมรถอยู่นะฮะทำความสะอาดนะฮะจัดไปนะฮะช่างเอกนะฮะแล้วก็พี่เอกครับอีกเอกหนึ่งบอกว่าสวัสดีครับดีเจนะฮะทักทายช่วงบ่ายได้กันละกันครับพี่คุณชายเซอร์วิสนะฮะสวัสดีครับดีเจวินตอนนี้มหานครจอมทองฝนตกแล้วล่ะเอาสายใต้ฝนตกแล้วฮะจอมทองเชียงใหม่ฝนตกนะจ๊ะในเวียงยังไม่ตกพี่ยังครึ้มๆอยู่ในเมืองนะในเวียงบอกว่าเมืองในเมืองยังครึ้มๆอยู่นะฮะพี่คุณชายเซอร์วิสนะทักทายเข้ามานะครับพี่โอบอกว่าดีเจครับขอเพลงดีเจเวอร์ชันโจอี้บอยกับไรโอนี่เนี่ยฮะกับเพลงแก้วตาไม่ใช่ขาร็อกนะฮะของวงเพื่อนแก้วตาแก้วโตใช่ไหมฮะเดี๋ยวหาก่อนนะฮะสวัสดีอาเมตตอนบ่ายด้วยกันละกันนะครับทักทายครับดีเจนะทักทายค่ะดีเจนะฮะพี่ธงชัยขอเพลงแอนนะครับร็อกหน่อยทักทาย FC BP Radio ทุกคนด้วยกันละกันนะฮะมาแล้วเรียบร้อยนะครับแหมหลายข้อความวันนี้เข้ารายการมากันตรึมทีเดียวนะครับเราเปิดตัวด้วยเพลงไวก่อนได้ไหมเนาะไหนๆมาไวก็ไวก็แล้วกันอ่ะตามใจคุณฟังตอนแรกว่าจะเปิดเพลงช้าแต่ว่าเห็นส่งเพลงไวมาเอาอะไรก่อนดีเดี๋ยวขอเปิดล็อกก่อนจะเข้าสู่อุบลลิงก์สัญญาณนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคนเฒ่าจะตกใจกันเพลงแอนหรอเอาแอนก่อนไหมเดี๋ยวก่อนนะขอดูแอนก่อนนะครับแอนของโลโซนะฮะขอดูแป๊บหนึ่งนะฮะมีหลายคนถามว่าโลโซพี่แอนพี่แอนวะพี่เสกโลโซเพลงแอนเนี่ยจะออกเมื่อไหร่นะไม่แน่ใจนะ ี๋ยวขอเช็คก่อนเดี๋ยวขอเช็คก่อนมางานร็อกก็ร็อกเริ่มต้นรายการก็ร็อกกันก่อนแล้วกันนะฮะบ่ายโมง50นาทีช่วงนี้นะฮะมาทักทายกันเลย

คนชื่อแอนนี่ปัจจุบันนี่ก็ยังมีอยู่เนาะแต่ว่าเด็กเจนใหม่นี่ไม่มีละนะฮะแอนครับแอนนะฮะมีแต่แอนนานะรู้จักแอนนาไหมไม่ใช่แอนนาชนชื่นนะฮะยาคุมนะแอนนานะมาจักรยานสีแดงนะฮะเพลงแก้วหูของวงเพื่อนไว้เปิดหลังบ่ายสองคนเท่าชอบใช่พี่รอข้ามเชนเนลนั้นต้องเป็นหลังช่วงบ่ายสอง

ักรยานสีแดงนะฟังเมื่อไหร่ก็ยังสนุกเหมือนเดิมสำหรับเพลงเพลงนี้นะฮะมาร็อกกันสักต้นชั่วโมงกันก่อนจะได้ตาเปิดกันเนาะอยากฟังวัดใจก็เปิดให้มา

มันมากเลยบางคนบอกว่าแบบนี้ดีดีเจเพราะกินข้าวเพิ่งเสร็จเมื่อกี้ตามันจะปิดแล้วมันต้องเปิดเพลงร็อกกันหน่อยไม่งั้นตาปิดแน่เลยนะฮะจริงๆนะฮะบ่ายสองแล้วจ้าช่วงนี้ดีเจเสียงใสๆคนนั้นเป็นใครดีเจอะไรเอ่ยนี่ยกๆกันอะไรกันช่วงนี้นะถูกใจต้าธีรพัฒน์นะฮะต้ามายกหน่อยต้า

ลงรักเธอจนหมดใจนี่คือแพทย์แทนนะครับจากลาบานูนะตอนรับเข้าสู่ช่วงเวลาบ่าย2อย่างเป็นทางการกับที่นี่ BP Radio เชียงใหม่นะออนแอร์สดจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังคุณผู้ฟังทั่วไทยนะครับแล้วก็ทักทายทางบุญทริกด้วยที่เพิ่งลิงก์สัญญาณช่วงเวลาบ่าย2โมงนี้มาพักฟังเพลงสตริงกันสัก2ชั่วโมงกันละกันในช่วงเวลาบ่าย2ถึงเวลา4โมงเย็นเนาะออนไลน์อยู่กันถึง5โมงเย็นนะฮะโดยการสนับสนุนของ True Detect นะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการขออีกหนึ่งเพลงร็อกแล้วกันในรถจังหวะให้เบาลงนะฮะมาเดี๋ยวมาอ่านข้อความที่คุณผู้ฟังส่งมากันทักทายพี่ณัฐระยองด้วยละกันนะครับ

0: โหอย่างมันทีเดียวนะครับนี่คือแล้วแต่แปะครับงานจากซิลิฟูต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายอย่างเป็นทางการกับดีเจวินช่วงนี้ครับ
1: คุณกำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
2: แย่จัง
3: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจูใจสูงสุด30กิก
4: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
5: ด้วยใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True Dtac
0: ตอนนี้ก็สดช่วงบ่ายกับ VP Radio กับบ่าย2 12นาทีทักทายกันอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาของบ่ายนี้เลยนะครับใครมาถึงแล้วก็เซย์ไฮดีเจได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้เลยนะครับเนาะบ่าย2โมง12นาทีไหนจังหวัดไหนฝนฟ้าตกบ้างเอ่ยมีไม่เอ่ยพี่สุนทรว่าวันนี้ไม่มีฝนนะฮะแถวโซนที่อยู่ครับวันนี้ใส่แว่นดำมาแล้วนะฮะวันนี้กทมชลบุรีจะรายงานตัวนะครับนะฮะมุ่งหน้าสู่ปลายทางนะครับนะตอนนี้ที่คลองสามวาท้องฟ้าก็สดใสดีนะไม่มีฝนฟ้าอากาศใดๆนะฮะดูในเรดาร์ตรวจอากาศก็มีบางจังหวัดที่มีฝนตกอยู่นะฮะนะครับอ่ะช่วงนี้อยู่กับ True Detect นะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในช่วงนี้เลยนะฮะพี่สุนทรส่งภาพอะไรมานี่เป็นรถอะไรเอ่ยมีรถข้างหลังเป็นรถอะไรฮาร์เลย์ดีวิสันแล้วฮะกำลังต่อท้ายมัดท้ายอยู่โอ้โหนี่ส่งบรรยากาศมานะครับอยู่กับ True Detect ครับสปอนเซอร์ดีๆของเราช่วงนี้นะครับเน็ตบ้านดีๆจาก True ออนไลน์นะครับหรือจะเป็นเดอะซิมจาก True ครับมีให้เลือกกันหลากหลายแพ็กเกจโปรโมชั่นทีเดียวนะครับหรือว่าจะสมัครใช้โปรแบบรายเดือนก็ได้มีให้คุณผู้ฟังได้เลือกกันหลากหลายทีเดียวสนใจโปรไหนก็สามารถสอบถามแล้วก็เป็นเจ้าของได้นะฮะซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้รวมถึงโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ด้วยครับ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi iPhone เป็นเจ้าของกันได้ยิ่งสมัครพร้อมกับโปรรายเดือนของ True เนี่ยยิ่งได้ส่วนลดพิเศษมากมายเลยไปเจอกันได้ที่ศูนย์บริการ True Detect ได้เลยฟังอยู่จังหวัดไหนไปศูนย์นั้นเราอยู่เชียงใหม่ไปศูนย์ True ครับเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเซ็นทรัลเฟสเมย่าหรือตามห้างโลตัสบิ๊กซีอยู่บุญทริกใช่ไหมไปที่โลตัสบุญทริกนะฮะอยู่จังหวัดชลบุรีไปเลยเซ็นทรัลหลายสาขานะครับอยู่ในห้างบิ๊กซีโลตัสมีศูนย์ True อยู่ไปออกโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ได้ถ้าซื้อกับโปรของ True จะได้เน็ตที่มากกว่านะฮะพี่สุนทรว่ารถที่ส่งเมื่อกี้เป็นรถบ้านนะอ๋อรถบ้านตัวนี้เขาฮิตกันนะก็คือเหมือนว่านอนอยู่ข้างในได้เลยมีห้องนอนห้องครัวพร้อมเลยนะฮะสวัสดีท็อปแท็บด้วยแล้วกันนะฮะขอเพลงหยุดท้อของวงคริสใช่ไหมวันนี้มีคุณฟังขอเพลงเพื่อชีวิตมาด้วยเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังนะครับเนาะพี่สุนทรว่าอยากได้รถเคลื่อนที่เลยฮะรถบ้านเคลื่อนที่ค่ำไหนนอนนั่นนะฮะพี่นัทระยองว่าสวัสดีครับดีเจวันนี้ขอเพลง Love Villa ด้วยของ4 Mode นะฮะวันนี้มาแนวแปลกแฮปเพลงสนุกเฉยเลยนะถ้าขอเพลงสนุกมาจังหวะมาน่าจะได้ฟังก่อนนะเนี่ยวันนี้เพลงไม่แปลกเท่าไหร่พี่ต้าได้ฟังเพลงไปแล้วนะแล้วแต่แปะเมื่อกี้น้องจักรยานสีแดงพี่อ้อยจากสันกำแพงเชียงใหม่ครับพี่โอได้ฟังมาแล้ว1เพลงเมื่อกี้นะครับดีเจเสียงใสๆคนนั้นเป็นใครพี่แสวงชัยขอเพลงของวงสันติภาพแรกรักครับพี่รับเหมากำลังสร้างบ้านอยู่ตอนนี้คนนี้ขอเพลงโลกที่แบกไว้กันแล้วกันครับพี่เฟิร์สบอกว่าดีเจครับพี่เสกจะออกจากเรือนจำ23มิถุนาครับขอเพลงของเอมอฟเข้ามาด้วยทุกอย่างเป็นเธอทุกอย่างยังเป็นเธอนะครับพี่ธงชัยขอเพลงแอนได้ฟังแล้วอาเมทักทายช่วงบ่ายด้วยนะครับพี่คุณชัยเซอร์วิสอยู่จอมทองเชียงใหม่บอกว่ามืดฝนมาครับพี่เอกนะฮะทักทายเข้ามาพี่บอยพัทลุงนะฮะได้ฟังวัดใจไปแล้วอยู่กับทีมงานกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะช่างบอยพัทลุงเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ใหม่พี่แมนขอเพลงเกินห้ามใจมาด้วยพี่เหาะบอกว่าขอเพลงบอกหน่อยได้ไหมของนันทิดาเข้ามาด้วยนะครับพี่ศรีนาถว่าขอเพลงอะไรก็ได้ค่ะฟังทุกเพลงเลยพี่ช่างกั้งขอเพลงของอินบุโดกันเข้ามาทักสักวันเธอจะกล้าพอนะฮะนี่คือข้อความที่ส่งมาสำหรับช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับเนาะพี่นัดกินยาลืมขยับขวดหรือเปล่าเป็นไปได้พี่วันนี้ขอเพลงโฟมดมาแปลกมากนะฮะตาวันนี้เจอครับ5โมงเย็นขอเพลงลำวงสักช่วงหนึ่งเอาไว้แรงๆเหมือนตาเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะพี่สุนทรไว้พาลำไยไปเที่ยวเชียงใหม่พี่สุนทรนี่คลั่งลำไยมากและล่าสุดทำภาพ AI นะฮะนั่งคู่กับลำไยคลั่งไม่คลั่งดูคิดดูสิเอาลำไยมาตัดต่อนั่งข้างตัวเองบนรถนะคิดดูนะฮะคลั่งลำไยไห่มากนะฮะพี่ชายพีทวันนี้จริงครับฟังจากวิธีออนไลน์ได้ขึ้น FM ความที่ไหนจะเป็นทางเฉพาะออนไลน์พี่ชายพีทเนาะเฉพาะทางแอปนะฮะตอนนี้เอาทางแอปไปก่อนแล้วกันเนาะเฉพาะทางแอปนะครับอ ชัยพีชพี่ชัยพีชนะฮะแอมมาทักทายกันช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับนะแกงจังเลยดีเจนะฮะแกงสิต้องแกง
6: ปม
0: แกงพะแนงแกงไก่แกงเนื้อสุดยุ้ยด้วยกันนะจ๊ะ
6: ปม
0: ขอเพลงของมิ้นอัธวดีแล้วกันนะรักเธอที่สุดนะฮะสาวยูเอฟซีมาแล้วนะครับ
6: ปม
0: มาขอเพลงสนุกหนึ่งเพลง Love Villa ครับเพลงใส่ๆจากโฟร์มดนะไฮน่าเลยเนาะไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยโฟร์มดโฟร์นะฮะ

ป้อมปมปมนะฮะมีคนบอกว่าแมวร้องเพลงหรือเปล่าเพลงนี้ใช่ใช่วันนี้มาแปลกกับพี่นาดาปกติเขาจะขอเพลงอุลตร้าแมนนี่เนาะวันนี้มาเพลงนี้แปลกเฉลิมพัวมดนะอารมณ์ไหนครับเออมาแปลกดีมาแปลกดีอ่ะส่งมาก็เปิดให้ฟังในรายการสลับบ่ายนี้นะครับบ่าย 2:20 นเดี๋ยวลดจังหวะให้เบาลงนะครับเมื่อกี้เราฟังเพลงมันๆร็อกๆสนุกกันไปหลายเพลงทีเดียวนะครับทักทายพี่สุนทรบอกว่าเพลงน่ารักมากแมวร้องเพลงใช่แล้วครับก้อยมาแล้วจ้าก้อยมาเติมจูนแล้ว Enjoy จูนนะฮะคลั่งมากนะฮะคลั่งมากอ่ะพี่เพชรส่งภาพมาวันดีใจครับวันนี้อะไรนะวันนี้ไปวันนี้ลงดอยมานะลงเขามาเพิ่งไปทำบุญถวายลงศพมากับแม่ของลูกคนใหม่นะฮะนี่นะฮะส่งภาพมานะอาสาทุนนะพี่นาไปทำบุญมานะฮะใครไปไหนก็ส่งบริการมาได้นะครับจะได้คุยกันที่จะเป็นชอบเมากับชาวบ้านจะทานให้ชอบคุยกับชาวบ้านวันนี้ไปไหนไปขายของขายครัวนะฮะไปทำกับข้าวไปทำบุญส่งบรรยากาศเข้ามาเอามาแชร์กันขับรถอยู่เส้นไหนเจอรถติดถนนเป็นอย่างไรอย่างนี้นะฮะบอกกล่าวกันเข้ามาเราจะได้ทักทายกันน้องไม่ได้คุยคนเดียวไงคุยคนเดียวไม่สนุกต้องชวนชาวบ้านคุยนะฮะฝากทักทายน้องสาแม่ค้าขายหวยออนไลน์ขายหวยลอตเตอรี่ด้วยกันเลยกันนะครับน้องสานะจ๊ะน้องสานะฮะมาใกล้หวยออกกันนี่ใช่ไหมเลขรอบนี้งวดนี้เลขเด็ดอะไรวันนี้12ใช่ไหมครับ13 14 15 16วันเสาร์นะอดใจรอก่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวประมาณสักเสาร์ที่นี่ฝนจะเยอะนะเสาร์ที่นี่ฝนจะเยอะนะวันนี้เองก็หลายพื้นที่ตั้งแต่เช้าฝนก็ตกลงมาเนาะเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับเนาะเมื่อกี้มีซาวไอ้นี่สมบูรณ์ดีพีบีขึ้นมาหรือเปล่าใช่แหมดนตรีขึ้นนี่ทุกคนรู้เลยนะมันต่อเพลงนี้มันเด้งขึ้นมาเฉยๆนะเอาละครับเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงกันต่อพี่สุนทรนะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะพี่ชายพีทนะฮะพี่ชายพีทฟังอยู่ตรงไหนนะฟังอยู่ออนไลน์นะฮะกำลังเดินทางไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวจะลดจังหวะเพลงให้เบาลงนะครับเมื่อกี้เราฟังเพลงสนุกกันไปหลายเพลงแล้วนะฮะสวัสดีพี่มนัสนะฮะสวัสดีครับดีเจผมสมาชิกใหม่พี่นัทครับขอเพลง7นาทีของพี่ปุ้ยได้ไหมอุ๊ยจังหวะกำลังจะเข้ากันต้องน่าจะต่อกันได้เนาะพี่มนัสฟังอยู่แถวไหนครับอยู่จังหวัดไหนเอ่ยพี่มนัสนะครับทองเรืองทวงเรืองนะครับทองเรืองแหละฮะทักทายเข้ามาเลยเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยแล้วกันจะได้เข้ากันได้น้องเดี๋ยวขอเพลงไวกันก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะได้สลับจังหวะกันอาจจะมีแบบลัดคิวบ้างนะครับมาพี่หอวันดีใจครับตรงนี้เริ่มมืดไปละที่สุราษฎร์ธานีที่อยู่นะครับตรงบริเวณสวนที่ทำงานอยู่นะเริ่มดำมืดมาละนะฮะพี่มนัสอยู่กรุงเทพมหานครกำลังเดินทางขับรถอยู่ใช่ไหมพี่ขับรถอยู่ใช่ไหมหรือว่าอยู่ที่บ้านนะรายงานตัวเข้ามาอยู่จังหวัดไหนก็ทักมาก็อย่าลืมเพลงก้อยด้วยห้ามใจห้ามไม่ไหวแล้วนะของเอิร์ธนะครับได้รอแป๊บนะ

7นาทีลำไยนะฮะพี่ว่าถามว่าดิจ้าครับลำไยจะเปลี่ยนผัวอีกเมื่อไหร่เนี่ยแต่ต้องถามพ่อหมอนะไอ้คนนั่งทางในถามก่อนนะคุณฟังเดาลำไยเปลี่ยนผัวอีกเมื่อไหร่โอ้ยนะฮะช่วงหลังนี้ลำไยบ่อยมากเลยนะฮะลำไยมะเฟืองมะฝายอันนี้คือเซตเพลงไวที่เปิดให้ฟังตั้งแต่ต้นรายการจะได้คึกคักกันเนาะเพราะหลังจากที่กินข้าวเสร็จแล้วก็ลำไยนะฮะเพราะว่าลำไยไงนะฮะลำไยที่มันเป็นศัพท์วัยรุ่นนะแปลว่าลำคาญช่วงนี้ลำไยมากเลยเนี่ยช่วงนี้ลำคาญมากเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวสักพักจะช้าลงแล้วพูดหลายรอบแล้วไม่ช้าสักทีดีเจนะสงสัยติดลมแน่ๆนะฮะสงสัยนะต้าเนาะติดลมลำไยนะฮะนะครับบ่าย 2:27 นาทีนะครับทักทายทางบุญทริกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับทักทายทางบุญทริกด้วยที่กำลังฟังกันอยู่นะครับจะขับรถกันอยู่หรือยังไรนะครับพี่นัทบอกว่าดีเจครับเห็นกับตันช้างลงรูปคู่ลำไยใช่ใช่นี่คือผัวใหม่โอ้นี่คือแฟนใหม่เสียผัวดูแลงไปนี่คือแฟนใหม่ของลำไยที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีข่าวฉาวเยอะมากนะเอาจริงๆนะตอนสมัยที่เขาคบกับพี่ปุ้ยนี่เราไม่รู้เรื่องเลยเนาะหรือว่าเราไม่ได้ตามเขาน่าจะไม่ได้ตามตอนนั้นไม่ได้ตามนานก็เลยไม่รู้ว่าเอ้ยคบกับใครคุยกับใครนะครับแล้วมารู้ทีคือเลิกกันที่เป็นข่าวกับนั่นนะเอาจริงๆนะคุณผู้ฟังครับสมภารกินไก่วัดมันไม่ค่อยมีเยอะนะนะที่แบบว่าเอาแดนเซอร์ตัวเองมาเป็นผัวนะหรือเขาไปให้ท่ากันหรือเปล่าไม่รู้กันนะฮะแต่วงการบอลนี่งงจริงๆว่าไปเจอนะยังไงนะฮะคือยังไงก่อนคือแบบเตะบอลเสร็จแล้วไปดูหมอลำนี่เหรอฮะเตะบอลเสร็จแล้วไปดูหมอลำนี่เหรอตายนะฮะข้ามวงการเลยนะฮะถ้าวงการช่างแต่งหน้าไม่ว่านะฮะไอ้ช่างแต่งหน้าไม่น่าจะมีผู้ชายนะฮะวงการคอนวอยนะพี่โอ้เนาะได้แฟนเป็นคอนวอยยกลำโพงเนี่ยนะยกเครื่องเสียงเนี่ยพอได้อยู่ได้แฟนเป็นพ่อค้าปลาหมึกเนี่ยได้อยู่บางครั้งบางทีไปเล่นหมอลำเนี่ยก็ขายปลาหมึกเนี่ยปลาหมึกย่างปลาหมึกครับปลาหมึกย่างครับเนี่ยอาจจะได้แฟนเป็นผัวเป็นคนขายปลาหมึกก็ได้แต่วงการบอลนี่ไม่รู้เลยมาจากไหนนะฮะนะอ่ะพี่สุนทรวันนี้เจครับฟังเพลงไปด้วยลำไยไปด้วยพี่สุนทรว่าไม่หรอกครับดีเจครับลำไยคงจะหิวนะฮะลำไยหิวมะม่วงนะฮะลำไยหิวน้ำลำไยนะฮะพี่เอกส่งภาพมานะครับที่บ้านนะฮะที่จังหวัดสตูลนะครับที่ฉลุงนะฮะบอกว่าท้องฟ้าก็เริ่มครึ้มใหม่แล้วดีเจครับเริ่มครึ้มใหม่แล้วนะฮะรายงานบรรยากาศมาครับอยู่จังหวัดไหนบ้างอยู่เชียงใหม่ที่นี่อยู่อุบลบุญทะเลอยู่ทางภาคกลางกรุงเทพชลบุรีภาคใต้นะครับทักทายดีเจได้เดี๋ยวจะได้เปิดเพลงให้ฟังนะครับเนาะ กินซ่าไม่กินจะหิวโซเหรอฮะอ๋อพี่เพิร์ดวันนี้ใช่ครับหาข้อมูลมาแล้วเขาจีบกันใน IG ฮะอ๋อเหรอเขาจีบกันใน IG นะดารานี่เขานิยมเล่น IG กันเนาะนะครับอีใจ IG นะพอละนะฮะพอละเรื่องลำไยเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่านะฮะเอาเรามาฟังเพลงกันต่อดีกว่าที่คุณผู้ฟังส่งมาสำหรับบ่ายนี้ลดจังหวะให้เบาลงดีกว่าเมื่อกี้มันกันไปหลายเพลงละพี่โอ้นะนั้นพี่เฟิร์สนะนะลำไยเข้าไปเชียร์บอลเขาไปเชียร์บอลแบบตอนที่อะไรอะเมพิชนาธคบกับอ๋อตอนที่แมสซี่เจใช่ไหมฮะตอนนั้นใช่ไหมฮะก็คือไปเชียร์บอลแล้วไปเจอกันนี่หรอไม่หรอกเขาต้องเจอในไอจีก่อนแล้วล่ะแล้วก็นัดเจอกันอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ดีเป็นคือในสนามบอลคนมันก็มหาศาลใช่ป่ะมันต้องมีการนัดกันก่อนถ้าไม่นัดมันก็จะไม่เกิดนะฮะเกิดเรื่องราวนะต่างๆพี่สุนทรเนาะมาเพลงนี้ขอมาจากช่างกั้งนะครับถ้าสักวันเธอจะกล้าพอนะครับพี่อ้อมส่งภาพมาจากชัยปราการเชียงใหม่สายเหนือครับบอกว่าแถวๆบ้านเนี่ยมีฝนตกลงมาปล่อยๆนะครับมีฝนตกลงมาปล่อยๆที่ชัยปราการเชียงใหม่ครับดีแล้วจะได้เย็นสดชื่นนะพี่นะอยู่ที่บ้านที่สวนนะครับนะพี่สุนทรว่าช้างเลิกเตะนานแล้วอ๋อเลิกเตะนานแล้วหรอแสดงว่าจีบใน IG แหละเราไปเผือกอะไรกับเขาด้วยอ่ะอยากรู้ฮะอยากรู้นะฮะ

นี่คือเพลงจากอินทิรานะครับอินบุโดการชื่อเพลงว่าถ้าสักวันเธอจะกล้าพอนะครับฟังเพลงสบายๆได้กันตรงนี้เดี๋ยวฟังเพลงก่อนเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะทักทายพี่มอสด้วยกันละกันนะครับมาให้ฟังเพลงจากไฮร็อกดีกว่าชื่อเพลงว่าเกินห้ามใจนะครับนี่เกินจะห้ามหัวใจนะครับเบาๆลงเมื่อกี้ร็อกกันไปหลายเพลงนะครับมาเย็นๆซะหน่อย

็นเพลงเพลาะของพี่เป้ไฮร็อกเสียงดีมากๆเลยนะครับเมื่อช่วงเที่ยงเมื่อกี้พี่โอเขาส่งคลิปวิดีโอหนึ่งมาใน TikTok นะครับเป็นรายการได้ก็คุยถึงเพลงยุค90นะเขาบอกว่าทำไมสมัยก่อนเนี่ยนักร้องดาราชอบเอามาร้องเพลงเจอแล้วก็แต่ละคนเสียงห่วยแตกนั้นเลยหลายคนก็โดนวิจารณ์ยุคสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลด้วยเนาะพี่โอเนาะคือไม่ว่าจะเป็นอะไรสามารถพยัคฆ์อรุณนะฮะใจนักเลงเนาะสมัยนั้นนพงษ์พัฒน์อย่างเงี้ยนะฮะแม้แต่พี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยนะครับเป้อารักนะหลายๆคนนะครับที่เอามาร้องเพลงที่เป็นดาราเนี่ยเสียงห่วยแตกทั้งนั้นเลยแต่ดังนะแต่ดังเพราะอะไรเพราะเขามีกระแสและสมัยก่อนมันไม่มีโซเชียลมันไม่มีใครคอยมันไม่มีใครคอยคอมเมนต์นะฮะมันไม่มีใครคอยคอมเมนต์นะฮะคอมเมนต์ในด้านลบนะครับแล้วเนี่ยเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็ร้องเพลงนะฮะแต่ก็มีกระแสนะก็มีกระแสต้านเหมือนกันอย่างกรณีของพี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยฮะออกอัลบั้มเดียวแล้วหายไปเลยเพราะว่ามีบางกลุ่มเขาไม่ชอบเสียงก็มีการต่อต้านพี่เอ็มเขาก็รู้พี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยเขาก็รู้เขาก็ทำอัลบั้มเดียวจบเลยไม่มีใครคอยสานต่อนะฮะแต่ว่าบางศิลปินก็ออกอัลบั้มมา1 2 3 4เรื่อยๆเพราะว่าเขาไม่ใช่เอาเสียงเขาเอาหน้าตาแล้วเขาเอากระแสในยุคนั้นนะยุคนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตามสภาพเนาะยังสามารถพยัคฆ์อรุณเนี่ยเสียงแหลมแสบแก้วหูมากเลยเสียงแล้วก็ทำอัลบั้มเดียวจบเลยไม่มีใครคอยสานต่อนะฮะแต่ว่าบางศิลปินก็ออกอัลบั้มมา1 2 3 4เรื่อยๆเพราะว่าเขาไม่ใช่เอาเสียงเขาเอาหน้าตาแล้วเขาเอากระแสในยุคนั้นนะยุคนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตามสภาพเนาะยังสามารถพยัคฆ์อรุณเนี่ยเสียงแหลมแสบแก้วหูมากเลย

ุณตู่นันทิดาแก้วบัวนะฮะชื่อเพลงว่าบอกหน่อยได้ไหมขอมาตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับนะเดี๋ยวมีเพลงเพื่อชีวิตด้วยแรกรักของสันติภาพมีมนัสวีมีเอ็กทิตินะครับที่ขอมาหลายๆเพลงเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังละกัน

นี่คือเพลงที่ขอมานะครับบอกหน่อยได้ไหมนะฮะขอมาเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะครับเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเนาะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงชิวๆกันก่อนเฮ้ยบอกว่าดีใจครับเมื่อกี้พูดถึงนักร้องยุค90เอ็มสุรศักดิ์วงไทยเลยขอเพลงละลายเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังเลยการสับขอเพลงรุ่นใหญ่เนาะขอเพลงรุ่น40อัพที่ชอบแนวสไตล์เก่าๆอันนี้ก็เก่านะเมื่อกี้นันทิดาแก้บัวสายใช่ไหมครับพีเอสมาล่ามาแล้วครับพีเอสมาล่าสันปะตองเชียงใหม่นะครับทักทายช่วงเวลาพักบ่ายนะครับใครจะบอกหน่อยได้ไหมใครจะบอกพี่สุนทรจะบอกไหมครับบอกก็รู้สิ จะบอกได้ไหมบอกได้รึเปล่าล่ะเพลงนี้จากวงสันติภาพนะครับชื่อเพลงว่าแรกรักนะครับเป็นแนวสไตล์เพื่อชีวิตนะฮะเดี๋ยวมีโลกที่แบกไว้จากมนัสวีเนาะที่ขอไว้เอาเย็นๆกันเดี๋ยวค่อยมาดูประเด็นข่าวที่น่าสนใจกันบ่ายนี้นะครับ

เย็นๆนะครับอะคูสติกเย็นๆเพลงนี้เลยนะครับถูกใจไหมฮะอะคูสติกเย็นไหมเย็นเย็นเย็นคอยสักเพลงนี้ไหมห้ามหลับนานเพลงต่อไปพอดีรอนานแล้วส่วนของพี่รับเหมานะตอนนี้กำลังสร้างบ้านอยู่บ้านสวนนะพี่รับเหมาเขากำลังสร้างบ้านตากอากาศบ้านพักอยู่นะฮะที่จอมทองเชียงใหม่นะฮะสวยสวยอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลจอมทองนะสวยแล้วก็สองชั้นชั้นบนเป็นไม้เปิดมีระเบียงด้วยสวยๆชั้นล่างเป็นปูนนะฮะเดี๋ยวเสร็จแล้วจะไปเยี่ยมนะพี่นะจะสร้างเสร็จจะไปเยี่ยมบ้านนะฮะจะไปขอดูแบบอยากได้บ้านแบบนี้สวยๆสักหลังนึงนะฮะโลกที่แบกไว้ครับขอไว้จากพี่รับเหมาครับมนัสวีนะฮะเลือกไว้นะครับ

ลงจากมนัสวีนะครับชื่อเพลงว่าโลกที่แบกเอาไว้นะครับอย่าแบกโลกเอาไว้ให้มากนะฮะนะครับอย่าไปบางครั้งบางทีคนเราก็จริงจังกับชีวิตเกินไปคุณฟังเคยเจอคนที่จริงจังไหมฮะแต่คนเล่นเกินไปก็ไม่ดีนะเราต้องมีทั้งสองมุมนี่จะเป็นคนทั้งสองนะฮะถ้าจริงจังก็จริงจังนะแต่ถ้าว่าเล่นๆก็อย่างเงี้ยนะฮะสนุกสนานกันไปนะเราอย่าไปจริงจังเกินไปหรืออย่าไปเล่นเกินไปต้องมีความพอดีนะฮะเขาเรียกว่าทางสายกลางใช่ไหมครับทางสายกลางใช่ไหมครับพี่เอ็มอรันวาสีฟังอยู่เปล่านะฮะอยู่ตรงกลางนะฮะอย่าให้มันมากมันน้อยเกินไปนะฮะเดี๋ยววันนี้จะเล่าข่าวนี้ให้ฟังว่าเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มจีนที่เขาไปเจอคลังแสงอาวุธนะฮะที่อยู่ในบ้านของเขาโอ้โหนะครับล่าสุดนี้ผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติยอมรับว่านายหมิงเฉินเนี่ยนะฮะที่คือตอนแรกมันเกิดจากการที่เขาขับรถไปเจออุบัติเหตุใช่ไหมที่ชลบุรีใช่ไหมครับถนนลื่นรถพลิกคว่ำพลิกหงายนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าไปเจอในรถมันมีอาวุธปืนอยู่เขาก็เลยสืบโอ้โหที่บ้านมีเต็มเลยทั้งระเบิดต่างๆมากมายนะครับปรากฏว่าล่าสุดนี้นะฮะเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้สูงว่านายหมิงคนนี้นายหมิงเฉินนะฮะจะเชื่อมโยงแก๊งสแกมเมอร์ที่ประเทศเขมรนะฮะเพราะว่าเขาออกเขมรไทยจีนเป็นประจำจนกระทั่งเมียต้องเลิกเคยมีเมียเป็นคนไทยนะครับแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเขาออกไปเขมรกับไทยเขมรอยู่นั่นแหละนะฮะก็จนกระทั่งมีปัญหากันเมียเริ่มสงสัยก็เลยเลิกรากันไปเมียคนไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวมาเล่าข่าวนี้ให้ฟังมีหลายๆเรื่องราวที่น่าสนใจนะสำหรับประเด็นนี้เดี๋ยวลองบ่ายสามมาเล่าขายฝั่งนะฮะ พี่สุธรว่าดีแล้วครับเล่าข่าวหมิงเฉินบ้างจะเล่นข่าวลำไยอย่างเดียวไม่ได้หลายผัวไม่ได้นะฮะ เปลี่ยนข่าวบ้างเนาะลำไยหยุดก่อนนะฮะหยุดเลยนะฮะเดี๋ยวจะค่อยหน้าช่วงหน้าเขามาเล่าข่าวกันหลังบ่ายสามเดี๋ยวขอเปิดเพลงนะฮะเมื่อกี้มีคนบอกว่าดีเจครับอยากจะฟังเธอมากับฝนสวยตรงที่เดินตากฝนนะฮะพี่มอสอยากฟังนะครับลุงแป๊ะอยากฟังเพลงของซีดาหลาคนใจสู้นะฮะเดี๋ยวช่วงต่อไปใครเปิดกันนะครับฟังเพลงฟังข่าวกับดิจิทัลดิจิบินตรงนี้กับ True Detect นะครับร้านยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านเจยาวข้าวต้มบัตรเดียววันนี้ร้านเจยาวปิดนะครับปิด2วัน12 13หยุดกลางเดือนหยุดพักผ่อนวันที่14กลับมาเปิดปกติครั้งหนึ่งที่ร้านเจยาวพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับเป็นวันพืชมงคลนะครับ

คือเพลงที่มีชื่อว่าเธอมากับฝนนะครับสวยตรงที่เดินตากฝนนะครับเพลงนี้เลยนะจ๊ะแอบส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันนะครับพรุ่งนี้วันพืชมงคลใช่ไหมครับก็จะมีพระโคคุณฟังว่าปีนี้พระวัวพระโคจะทานอะไรจะเสียงทายอะไรตาหัวดีใจครับพระโคอาจจะเสียงทายแสงโสมแน่เลยนะฮะรู้ได้ไงว่าเป็นแสงโสมพระโคอาจจะเสียงทายนิยมไทยก็ได้ครับอาจจะเปลี่ยนยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะพระโคเสียงไทยนิยมไทยทำนายว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้นเหล้าพื้นบ้านจะได้รับความนิยมนี่เนาะนี่ใช่ไหมฮะต้าเหล้าเบียร์พื้นบ้านจะได้รับความนิยมมากขึ้นนะฮะจะมีใครใช่ไหมเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะครับคือในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นการทำนายทายทักแบบนี้มันเป็นลักษณะประเพณีของคนในสมัยโบราณเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีการปลูกพืชผักเกษตรกรรมเป็นสิ่งหลักเวลามีพิธีกรรมอะไรที่แบบนี้มันจะเป็นเหมือนกับขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรเหมือนโหนทำนายอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ได้ถูกหรอกแต่เราเขาพูดถึงว่าให้มันเป็นกำลังใจเฉยๆปีนี้น้ำท่าจะบริบูรณ์นะเนี่ยข้าวในนาจะได้ผลดีอะไรเงี้ยด้วงกว่าด้วงแมลงจะหายไปอะไรอย่างนี้นะฮะก็เป็นการทำนายทายทักนะตามเรื่องความเหมาะสมนะฮะแต่ที่แน่คือคืนนี้มะรืนพรุ่งนี้พี่สนนี่ทำนายหรือพี่สนนี่เสียงทาย S99 แน่นอนนะฮะส่วนตาต้านั้นเสียงทายช้างหรือลีโอแน่นอนนะฮะแรงนี้ใช่ไหม

พลงนี้ชื่อว่าก่อนนะครับเพลงจากโมเดิร์นด็อกนะครับเพลงนี้แต่งจากเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงของโมเดิร์นด็อกนะครับว่ามี FC สมัยก่อนเขาเขียนจดหมายถึงกันเนาะเขียนจดหมายมาหานะครับเขียนจดหมายมาหาพรายมาหาวงเนี่ยว่าที่บ้านเสียชีวิตพี่สาวตายกว่าจดหมายจะถูกเปิดอ่านก็ทุกอย่างก็จบไปแล้วนะครับหมายถึงว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วนะฮะประมาณนี้เนื้อหานะฮะจำไม่ผิดนะฮะกว่าวงเนี้ยเขาจะมาเปิดเจอจดหมายที่แฟนคลับส่งมาก็คือมันสายไปแล้วเออก็รู้สึกเสียใจก็เลยแต่งเพลงนี้ออกมานะครับเนาะก่อนทุกอย่างมันจะสายเกินไปนะครับก็รีบดูแลซึ่งกันและกันในใจไม่เคยมีผู้ใดนะครับส่งมาก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังด้วยกันละกันนะครับเนาะมีเอมอฟหนึ่งเพลงมีวงเพื่อนนะแก้วตาเนาะพรายปฐมพงษ์ฮะจำได้พรายปฐมพงษ์นะฮะให้ฟังเพลงของเอมอฟดีกว่าพรายปฐมพงษ์เป็นคนแต่งเพลงนี้นะครับแต่ว่าให้โมเดิร์นด็อกร้องเนาะใช่ไหมฮะลงมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะครับนะชื่อเพลงว่าทุกอย่างยังเป็นเธอครับงานจากเอมอฟนะครับที่ขอมาเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันด้วยที่คุณผู้ฟังส่งมา

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าทุกอย่างเพื่อเธอนะครับงานจากเอมม็อบนะฮะที่ขอไปด้วยนะครับอาลีขอให้เปิดหนึ่งเพลงมาเดี๋ยวเรามาดูข่าวเกี่ยวกับคนจีนที่ว่านะที่ได้มีการเกิดเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ว่าเขาไปเจออาวุธมันจะเชื่อมโยงกับเขมรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูข่าวกันสักหน่อยดีกว่านะครับก็ยังไม่ได้ฟังเพลงเลยตอนนี้มีเพลงใครบ้างที่ยังไม่ได้ฟังห้ามใจไม่ไหวแล้วของเอิร์ธนะครับเปิดให้ฟังนะฮะก็ว่าจะฟังเพลงแล้วชวนดีเจคุยหลายรอบมากเลยพากันลืมไปไหมนะครับพี่จุ้ยด้วยรายการที่ทักทายเข้ามานะครับเนาะก็ส่งภาพมาอ๋อนี่เป็นภาพที่จูนกำลังออกกำลังกายเอ็กซ์ไซส์ใช่ไหมทำไมอย่าไปออกกำลังกายกับจูนหรอไปลดน้ำหนักก่อนปะก้อยจะได้หุ่นสวยเวลาเดินคู่จูนก็จะได้บอกว่าเหมาะเจาะกันเลยนะฮะเนี่ยไม่ลืมเพลงประชาชนคุยเยอะเกินนะมีเพลงใครบ้างครับที่ยังไม่ได้เปิดตอนนี้ใครที่ชวนเจคุยเยอะๆจะลืมเพลงนะครับยุ้ยบอกว่ารออายุด้วยนะฮะรักเธอที่สุดเนาะพี่จุ้ยทักทายพี่จุ้ยด้วยละกันนะครับมาขอเปิดเพลงเก่าหนึ่งเพลงของวงเพื่อนพี่ดนตรีดีนะก็วันนี้ใส่ไม่ดีดีเจนี่นะชวนคุยเยอะนะชวนคุยนั่นคุยนี่แล้วส่งรูปมานะครับลืมเพลงไปเลยเนี่ยมาฟังเพลงขอหนึ่งเพลงเย็นๆหนึ่งเพลงชื่อเพลงว่าแก้วตาครับจากวงเพื่อนฮานามิเข้าเกลียบรวยเพื่อนตอนนี้ยังมีขายอยู่ไหมฮานามิไม่แน่ใจนะฮะแต่เสียงคนนี้เสียงเพราะนะน้องคนนี้เสียงเพราะมากเลยเย็นๆน่าจะถูกใจวัยเก่าหลายๆท่านหลายๆคนที่ฟังอยู่นะครับ

็นเพลงเย็นๆหนึ่งเพลงนะครับที่ถูกขอไปด้วยนะครับในช่วงเวลาของภาคบ่ายวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเคลียร์เพลงกันก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเคลียร์เพลงกันจะมาเล่าข่าวกันเพลงนี้ใช่ไหมก้อยที่ขอมามันรู้สึกว่าจะเป็น AI ใช่ไหมเหมือนเขาจะมาจำลองเสียงของจูนหรือเปล่าเหมือนต้นฉบับเขาจะเป็นเอิร์ธพัทรวีมั้งแล้วก็เขาเอาเสียงจูนเนี่ยไปใส่เป็น AI มั้งหรือว่าร้องสดดีจะไม่แน่ใจนะฮะนี่ห้ามไม่ไหวแล้วใจใช่ไหมชื่อเพลงเนาะนะครับท็อปแท็บด้วยนะครับนะฮะตอนนี้มีเพลงใครที่ยังไม่ได้เปิดช่วยทวงมาด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้ใส่ให้ฟังนะ

นี่คือเพลงของจูนนะครับนันนิรินนะครับเพลงชื่อว่าห้ามไม่ไหวแล้วใจนะครับถ้าพูดถึงจูนหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะแต่ถ้าหากว่าคุณผู้ฟังเคยจำรายการสตรอเบอรี่ชีสเค้กได้ไหมช่อง3สมัยก่อนอาจําได้เนาะที่จะมีกลุ่มวัยรุ่นสมัยนั้นยังเป็นเจน Z อยู่20ปีที่แล้วนะฮะ10กว่าปี20ปีที่แล้วนะฮะรายการ Strawberry Cheesecake ช่อง3นะฮะที่จะมีพิธีกรหลายๆคนนะผู้หญิงนะฮะสาวๆหลายๆคนนั่นแหละใช่มั้ยก้อยเขาเป็นสาวนี่เป็นหนึ่งในพิธีกร Strawberry Cheesecake ใช่มั้ยฮะนะครับสาวก้อยแล้วก็ปัจจุบันเป็นแสดงนะครับซีรีส์ชื่อว่าเรื่องว่ารินไม่มีรินขออภัยรินไม่มีวันรักนะฮะรินไม่มีวันรักก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เติบโตมาจากวงการสื่อในยุคนั้นแล้วก็ผ่านตัวเองมาเล่นซีรีส์อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ร้องเพลงเป็นด้วยก็เลยมีฐาน FC แฟนคลับที่ติดตามกันมาตลอดเลยนะฮะก็วันเลิศมากดีเจเลิศสิถ้าไม่เลิศไม่ใช่ดีเจวินนะฮะก็จะมีประวัติมาให้ฟังกันด้วยรายการวัยรุ่นสมัยก่อนเนาะ Strawberry Cheesecake รายการต่างๆก็จริงๆก็มีไม่เยอะนะแต่ว่าพิธีกรเขาเยอะรายการนี้นะฮะแต่เสียงดีนะเสียงยอมรับว่าเสียงดีนะฮะเสียงจริงไม่ใช่ AI นะเสียงจริงเนี่ยนะฮะนะครับเอาละครับช่วงนี้ขอเปิดสักเพลงดีกว่าเพลง2เพลงนะฮะเดี๋ยวขอเคลียร์เพลงก่อนเพราะมีที่ขอไว้ค้างว่ายังไม่ได้เปิดนะครับรักเธอที่สุดจากมิ้นเคียสหยุดท้อนะครับละลายจากเอ็มสุรศักดิ์ด้วยคนใจสู้จากซีดาหลาค้างอีก 3-4 เพลงอีกสักเปิดสักเพลงเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะฮะ

พราะมากเลยเพลงจากมิ้นอัธวดีนะครับมิ้นอัธวดีนะครับเพลงที่มีชื่อว่ารักเธอที่สุดนะฮะเอ๊ะมิ้นอัธวดีนี่เขาไว้ผมสีม่วงหรือเปล่าจะมี2คนมีดารินดากับมิ้นหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะฮะผมสีชมพูหรือม่วงสิอย่างเนี้ยสมัยนั้นนะครับนะฮะขออีกหนึ่งเพลงเก่ายุค80-90ครับพี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยเมื่อกี้พูดถึงเอ็มสุรศักดิ์วงไทยพี่เอ็มต้องมาออกอัลบั้มเดียวนะครับโดนกระแสลบตอนนั้นบอกว่าเสียงไม่เพราะนะฮะก็เลยออกมาอัลบั้มเดียวก็คือก็ดีนะก็ได้อยู่เมื่อก่อนเขาจะชอบเอานักแสดงมาเป็นนักร้องเหมือนสามารถพยัคฆ์อรุณอะไรเงี้ยเอ็มสุรศักดิ์ก็เป็นนักแสดงเนี่ยแล้วก็เป็นพิธีกรด้วยเป็นพิธีกรดีมากเลยร้องเพลงก็ถือว่าได้นะก็ใช้ได้ระดับหนึ่งอะละลายครับเอ็มสุรศักดิ์

0: ชื่อเพลงว่าละลายจากพี่เอ็มสุรศักดิ์วงไทยเพลงนี้เพราะนะเพราะนะนะฮะคืออย่างนี้พี่สวัสดนะฮะตะกี้ที่พี่โอเขาส่งคลิปมาให้ดูนะอย่างที่บอกไปว่าสมัยก่อนเขาจะชอบเอานักร้องเอาดารามาเป็นนักร้องใช่ไหมฮะพี่เอ็มก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งเป็นนักแสดงนะเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนักแสดงมากความสามารถนะแล้วก็ถูกเรียกตัวนำตัวไปร้องเพลงนะครับแต่ว่าเขาว่ากันว่านะเขาว่าวงในเนี่ยก็มีการติดติงเหมือนกันหลายศิลปินแต่พี่เอ็มเป็นคนที่ร้องเพลงได้ร้องเพลงดีเลยล่ะพร้อมอยู่ดังสนั่นในยุคนั้นเลยนะครับแต่ด้วยเขาเรียกไงกระแสในช่วงนั้นมันยังไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กเนาะไม่มีออนไลน์ก็มีกระแสทักทวงว่าเสียงยังไม่เท่าไหร่นะอะไรเงี้ยหมายถึงว่าในวงในเขานะพี่เอ็มก็เลยว่าไม่ทำต่อแล้วเพราะไม่ใช่แนวของเราอะไรเงี้ยออกมาหนึ่งอัลบั้มแต่ว่าคนอื่นนะฮะสามารถพยัคฆ์อรุณนะฮะอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ใครกะใจนักเลงนี่นะฮะเขาเรียกว่าจะทำต่อยังไงฉันก็จะทำต่อไม่สนไม่แคร์เสียงชาวบ้านเลยนะฮะก็มีกระแสนะด้านลบว่าเอาดาราเอานักร้องเนี่ยมาเป็นเอาดารามาเป็นนักร้องเสียงไม่ดีเสียงห่วยอย่างเงี้ยนะแต่ในใจว่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยพี่เสียงพี่เอ็มดีกว่าชาวบ้านเขานะใช่ไหมดีกว่าสามารถพยัคฆ์อรุณดีกว่าพงพัฒน์นะอ่ะ เสียงเพราะกว่าแต่ว่าด้วยความที่พี่เอ็มเขาไม่ทำต่อแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ใช่แนวอะไรประมาณนี้มั้งก็เลยหยุดจบลงแค่นั้นนะครับก็ประมาณนี้เห็นวงในเขาก็คือมีคนที่เขาอยู่ในวงการเพลงเนี่ยนะฮะเขาออกมาทำช่องออนไลน์ YouTube TikTok เนี่ยออกมาคุยเรื่องเพลงเก่าๆยุค90อะไรประมาณนี้นะถึงลักษณะของเพลงนะฮะก็ถือว่าเพราะเลยแหละนะทำมาอยู่อัลบั้มเดียวทำอยู่อัลบั้มเดียวนะฮะเอาละครับช่วงนี้MP40 เป็นพิธีกรรายการหนึ่งจำไม่ได้รายการอะไรเกมพิศวงที่คู่กับจอรัตนาเวโรจน์ใช่ไหมพิศวงใช่ไหมช่อง7อ่ะตอนช่วงเที่ยงอ่ะที่จะจำได้อยู่ที่ดูตอนเด็กอยู่เกมพิศวงที่เขาให้ขุดไอ้นั่นน่ะใยพิศวงน่ะตอนสุดท้ายเขาจะให้ขุดไอ้ทรายขึ้นมาน่ะแล้วก็มันจะมีไอ้หีบสมบัติอยู่ข้างใต้อ่ะจำใช่ไหมรายการนี้ไหมเอ็มสุรศักดิ์วงไทยอ่ะหรือเปล่าจำได้อันนี้น่าจะเป็นรายการสุดท้ายมั้งท้ายๆเนี่ยที่เอ๊ะใช่เอ็มอ่ะแต่ใช่ไหมถ้าจำได้ไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าจำได้ว่าเขาเป็นพิธีกรคู่กับจอรัตนาเวโรจน์นะฮะแต่รายการอื่นจำไม่ได้ละนะฮะพี่พานิตานะครับทักทายดีเจช่วงบ่ายด้วยรายการทักทายพี่พานิตาด้วยกันละกันนะครับนะฮะพี่เอกบอกว่าเพลงนี้เพราะชอบใจนะฮะชอบนะฮะนะครับโอเคถือว่าเป็นเพลงเก่าที่หลายคนคิดถึงนะครับก็เลยหยิบมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันดูช่วงนี้รู้สึกว่าคำพูดดูเพี้ยนหมดเลยนะฮะหยิบมาให้ฟังกันนะในช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังขอวงเคียสเข้ามาถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นคนฟังเพลงออกนะคนที่เขาเป็นนักร้องจริงๆนะคุณฟังฮะช่วงท่อนลูกเอื้อนนะช่วงท่อนเสียงนี่เอื้อนนะเขาจะเอื้อนได้แต่ถ้าเป็นนักร้องที่เป็นดารามาแล้วมาร้องเสียงลูกเอื้อนเขาจะไม่มาคือเขาจะร้องตรงคีย์นะหรือเธอจะอยู่หรือเธอจะไปเนี่ยถ้าสมมติเป็นคนธรรมดาหรือเธอจะอยู่หรือเธอจะไปแต่ถ้าเป็นนักร้องเขาจะหรือเธอจะอยู่หรือเธอจะไปเขาจะมีตอนท้ายเขาจะมีหางท้ายต่อพ่วงมาก็บอกมาเนี่ยบอกมาเมื่อเธอเลือกอยู่กับเขาอันนี้คือพงพัฒน์แต่ถ้าเป็นนักร้องเมื่อเธอเลือกอยู่กับเขาเขาจะมีตอนท้ายถ้าคุณฟังสังเกตดูถ้าเป็นนักร้องจริงนะฮะแต่ถ้าเป็นนักร้องที่มาจากดาราก็ร้องก็จบเมื่อเธอเลือกอยู่กับเขาตัวฉันเนี่ยจะร้องแบบนี้มันจะเป็นสไตล์เสียงคนละแบบลองฟังเคสก็ได้ลองฟังเคสดูมันจะมีท่อนลูกเอื้อนลูกคอตอนท้ายพี่จุ๊อยากฟังเพลงโลกทั้งใบของนกสุธิดาเดี๋ยวเปิดให้นะครับรอก่อนนะนี่เคียสครับเคียสครับ
1: ฉันเคยท้อแท้
0: เห็นไหม
1: แต่ในหัวใจ
0: เห็นไหมในหัวใจในหัวใจคือถ้าเป็นนักร้องจริงเนี่ยเขาจะมีลูกเอื้อนลูกคอถ้าเป็นดาราร้องฉันเคยท้อในหัวใจเนี่ยชาวบ้านกับเราก็ร้องอย่างนี้นะในหัวใจถ้าเป็นในระดับนักร้องจริงในหัวใจมันจะมีความละมุนนิดหนึ่งถ้าคนเป็นนักร้องจริงๆร้องเนี่ยมันจะมีความละมุนอยู่หน่อยนึง อยากฟังดีเจร้องเพลงจังเลยยายเฟิร์นบอกไว้นะฮะเพลงอะไรดีอะฮะก็ร้องให้ฟังไงเปรียบเทียบเสียงให้ฟังว่านักร้องจริงนั้นร้องปลอมเป็นแบบนี้ลองฟังเคียสดูอะลองฟังดู

ป็นไงล่ะเสียงละมุนเบลล่าเนี่ยนักร้องจริงนะครับร้องจริงเสียงก็จะละมุนแล้วก็จะเสียงแล้วจะน่าฟังนะฮะจะมีลูกเอื้อนลูกคออะไรเงี้ยนะฮะคุณฟังผมชอบมากเมื่อกี้ตอนที่ดีเจเรียนเสียงนักร้องนะเรียนได้ทุกแบบนะฮะเรียนนักร้อง90ก็ได้เรียน Gen Z ก็ได้นะฮะจะให้เรียนเสียงใครเรียนบอกได้นะครับยังไม่เล่าข่าวเลยเห็นไหมหมดแต่เปิดเพลงดีเจด้วยนะค้างเพลงของลุงแป๊ะน้องเมื่อกี้ขอเลยนะคนใจสู้ของซีดาราเข้ามาใช่ไหมนี่เพลงใหม่เนาะแล้วก็พี่พนิตาอยากจะฟังว่าชอบมากเมื่อกี้ตอนที่ดีเจเรียนเสียงนักร้องนะเรียนได้ทุกแบบนะฮะเรียนนักร้อง90ก็ได้เรียน Gen Z ก็ได้นะฮะจะให้เรียนเสียงใครเรียนบอกได้นะครับยังไม่เล่าข่าวเลยเห็นไหมหมดแต่เปิดเพลงดีเจด้วยนะค้างเพลงของลุงแป๊ะน้องเมื่อกี้ขอเลยนะคนใจสู้

ร้านยังปูม้าจะยอดเชียงใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็ร้านข้าวต้มบัดเดียววันนี้ร้านจะยาวปิดนะครับ2วันนะวันนี้วันที่11เนาะเอ้ย12สินะฮะ12 13ปิด2วันนะครับวันพรุ่งนี้ใครจะไปติดต่อธุระต่างๆหยุดเนาะส่วนงานราชการต่างๆวันพืชมงคลนะครับก็ย้ำอีกรอบกันละกันนะบางคนไปถึงจุดหมายปลายทางอ้าววันนี้มันหยุดเหรอนะชาวบ้านไม่ค่อยดูปฏิทินเท่าไหร่เนี่ยแต่นี้ต่อไปนะครับคุณผู้ฟังอะไรไหนมาแนวสไตล์เดียวกันขอต่อเลยกันนะนี่หนุ่มเสกเป็นเพราะใจเรามันอ่อนแล้วมันบางเกินไปนะครับ

พลงเพราะนะครับจากหนุ่มเสกครับใจบางๆนะฮะใจมันบางไปแล้วเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะทุกใจหลายๆคนวันนี้เปิดเพลงชิลเย็นๆแล้วกันเนาะให้เข้ากับบรรยากาศบางที่ก็ครึ้มๆบางที่ก็มีแดดออกบางที่ก็มีฝนสู้มาเล็กน้อยนะฮะบ่ายสามโมงสี่สิบสี่นาทีครับคุณผู้ฟังขอคืนสักหน่อยดีกว่าสำหรับเพลงนี้ที่ขอไว้นะครับ

ือเพลงขอคืนนะครับจาก Boy Scout ที่ขอไว้ด้วยกันละกันครับอะขอคืนขออะไรดีครับขอคืนขอวันขอคืนโอ้โหเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพักฟังข่าวสักหน่อยดีกว่าก่อนจะ4โมงเย็นนะครับเรื่องราวของคนจีนนะครับพี่มิกกี้ส่งภาพโอ้น่ากินมากคุณผู้ฟังเป็นส้มตำโอ้โหจานเบลมเทิมเลยพี่นิจานอันนี้ทำเองวะน่ากินมากๆเลยนะเป็นตำหมูยอนะฮะว้าวไหนใครกินอะไรแชร์มาให้เราได้ดูหน่อยกันละกันนะฮะจานใหญ่เบลมเทิมทีเดียวนะฮะยำหมูยอขนมจีนนะฮะเมื่อช่วงที่แล้วอัธไทยพี่สองด้วยรายการอัธไทยพี่สองด้วยนะครับพี่สองมาแล้วนะครับเมื่อกี้ขอเพลงทิ้งของแหม่มเข้ามาใช่ไหมครับพี่มิกกี้เนาะโอ้ทำเองด้วยโอ้น่ากินจังเลยนะฮะพี่มิกกี้ขอเพลงทิ้งนะฮะวันนี้ฟังเพลงเพลินเลยทีเดียวนะในยุค90นะครับเนาะนะฮะช่วงนี้เรามาเบรกฟังข่าวกันดีกว่าก่อน4โมงเย็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่เมื่อกี้ที่ดีเจวินได้มีการเกริ่นเอาไว้นะเกี่ยวกับกรณีของชายชาวจีนนะครับที่ชื่อว่าในอะไรในเฉินนั่นน่ะนะครับที่นั่นน่ะที่เขาไปเจอนะฮะวันนั้นถ้าสมมติว่าไม่อะไรนะไม่เจอฝนตกแล้วก็เจอเหตุการณ์ว่ารถมันคว่ำเนี่ยนะเราคงจะไม่รู้ว่าชายคนนี้เนี่ยมีอาวุธยุทโธปกรณ์ระเบิดพลีชีพนะฮะเต็มบ้านพักเต็มในรถเลยทีเดียวนะครับนะฮะตอนนี้ทางเจ้าที่ก็ลองมีการสืบกันอยู่นะครับกำลังสืบอยู่ว่าเป็นใครมาจากไหนชายคนนี้นี่เริ่มเข้ามาอยู่ในไทยได้เป็น10ปีแล้วคุณผู้ฟังเขาได้บัตรสีชมพูนะฮะบัตรต่างด้าวในที่เชียงใหม่ด้วยนะที่อำเภอเชียงดาวนะครับเชียงใหม่ก็บุญเลยทีเดียวนะต้องมาดูว่าใครเป็นคนออกให้ถูกกฎหมายหรือเปล่าหรือว่ามีการซื้อบัตรหรือเปล่าเพราะตอนนี้มีการสวมสิทธิ์เยอะมากๆเลยนะฮะการสวมสิทธิ์เอาชาวเขาชาวมงเพราะว่าทางภาคเหนือเนี่ยชาวมงชาวเขาชาวดอยจะเยอะมากๆเลยนะครับบางคนเอาชื่อไปสวมสิทธิ์บางคนเนี่ยลงทุนมาแต่งงานกับหญิงไทยเพื่อบังหน้าแต่งงานกับคนไทยเพื่อบังหน้าเพื่อทำธุรกิจมืดธุรกิจสีเทาต่างๆนะครับมาแต่งเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นเพื่อนกันมาแต่งบังหน้าเฉยๆจะได้โอนย้ายโอนเงินได้เข้าออกสะดวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าตอนนี้คนจีนนะเต็มบ้านเต็มเมืองคุณฟังอยู่เชียงใหม่นะจะบอกให้ฟังคุณฟังเดินไปนะฮะเราเดินออกไปถนนนี่นะฮะเราจะเจอคนจีนมากกว่าคนไทยอันนี้ในเมืองนะเฉพาะในเมืองนะครับนอกเมืองนี่ก็โซนหางดงก็เยอะมากๆเลยพี่สวัสดิ์ครับทำไมคนจีนเนี่ยชอบไปเช่าบ้านอยู่แถวหางดงวันก่อนก็จับกองถ่ายจีนหนังเนี่ยแนวตั้งนะฮะที่หางดงนะครับเดี๋ยวจับนั่นเดี๋ยวจับนี่นะฮะนายเฉินคนนี้นะครับเข้ามาอยู่ไทย10กว่าปีแล้วครับได้บัตรสีชมพูที่เชียงใหม่หลังจากนั้นย้ายไปอยู่กรุงเทพและมีการทำบัตรใหม่นะที่กรุงเทพอยู่หลายครั้งเหมือนกันบัตรชำรุดบ้างต่างๆนานานะฮะและในช่วงที่ผ่านมาก็มีเมียด้วยเป็นคนไทยนะฮะเมียเป็นคนไทยไปเจอที่ร้านอาหารเคยคบหาดูใจกันอยู่ด้วยกันนะฮะแต่ว่าในช่วงระยะ 2-3 ปีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนายเฉินเนี่ยมีพฤติกรรมแปลกๆเข้าออกไทยเขมรไทยเขมรจีนเป็นว่าเล่นเลยนะครับตัวภรรยาเองที่เลิกราไปแล้วก็ให้การกับตำรวจว่ามีพฤติกรรมแปลกๆก็เลยสุดท้ายก็เลิกรากันไปนะครับตอนนี้นะฮะความเป็นไปได้สูงสุดนะครับที่ทางเขาเรียกไงทางตำรวจกำลังพิจารณากันก็คืออย่างนี้นายคนนี้นะเขาไปตรวจเจออาวุธในบ้านพักเขาใช่ไหมครับแล้วก็ในรถด้วยใช่ไหมฮะและยังไม่พอยังไปเจอคลิปวิดีโอที่เขากำลังมีการฝึกและมีการใช้อาวุธปืนซึ่งมีโลโก้ของเขมรด้วยหลายคนถามว่าเกี่ยวกับเขมรอย่างไรเพราะเขาออกเขมรประจำนะฮะและตัวของโลโก้เสรักBHQตัวเนี้ยก็เป็นหน่วยงานของฮุนเซนด้วยของฮุนเซนโดยตรงเลยนะครับที่อารักขาให้กับฮุนเซนโดยตรงเลยเอหรือเขาจะเตรียมการก่อการร้ายอะไรหรือเปล่านะครับล่าสุดทางเจ้าที่ตำรวจก็มีการสันนิษฐานตามข้อมูลที่ได้มีการนำเสนอนะครับว่านายคนเนี้ยนายเฉินคนเนี้ยนะครับน่าจะเป็นหัวโจกหรือว่าเป็นเฮดระดับหัวหน้าไม่ใช่ระดับปฏิบัติการนะระดับหัวหน้าหมายถึงว่าระดับผู้สั่งการเลยนะครับคือเขาใช้ประเทศไทยเป็นที่พำนักเฉยๆเป็นที่อยู่ที่อาศัยแล้วก็ที่ประกอบระเบิดและจะไปปฏิบัติการที่เขมรเขาว่าอย่างนั้นนะฮะจะไปปฏิบัติการที่เขมรนะในเขมรเองก็มีปัญหากันภายในเหมือนกันนะอาจจะไม่รู้เอาไปยิงไปปฏิบัติการกับใครนะแต่ว่าเขามาหลายคนถามว่าอ้าวแล้วเอามาอยู่ไทยแล้วจะเข้าออกเขมรได้ไงล่ะมันมีช่องทางธรรมชาติครับหรือว่ามีเจ้าที่ที่คอยอำนวยความสะดวกได้ถ้ามีเงินถึงพอนะถ้ามีเงินถึงพอนะก็สามารถจะเข้าออกเอาขนอาวุธเนี่ยใส่รถเนี่ยข้ามฝั่งไปเขมรได้เขาว่ากันว่าชายคนนี้น่าจะเป็นผู้ที่ประกอบนะผู้ที่เป็นหัวหน้าสามารถสั่งการลูกน้องได้อะไรสักอย่างเนี่ยนะที่เป็นหน่วยงานของเขมรนะครับซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของฮุนเซนซึ่งพอข่าวนี้แพร่พลายออกไปเนี่ยโอ้ทางฝั่งเขมรก็เดือดกันเลยบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยพวกมึงใส่ร้ายกูประมาณนี้ฮะใส่ร้ายอีกแล้วนะครับไม่เกี่ยวนะแต่ว่าถ้าเราไปซูมดูเสื้อของนายเฉินคนนี้มันจะมีโลโก้ภาษาเขมรติดอยู่โลโก้ BHQ ซึ่งเป็นหน่วยงานทางทหาร
ลับของฮุนเซนเลยนะครับที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่ออารักขาฮุนเซนโดยตรงเลยแล้วก็ที่จะเพื่อจะปกป้องครอบครัวฮุนเซนนะฮะหน่วยงานทหารเขมรก็มีหลายหน่วยเหมือนเนือนไทยละกองทัพบกกองทัพเรืออากาศเนี่ยนะฮะมีอะไรของเขามากมายแต่หน่วยงานเนี่ยเขาตั้งมาโดยตรงเพื่ออารักขาฮุนเซนโดยตรงเลยนะฮะและด้วยความที่ไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่เนาะเขาก็เลยมาอาศัยอยู่ไทยนะครับเพื่อปฏิบัติการอะไรบางอย่างนะฮะเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องพวกเนี้ยนะฮะเดี๋ยวรอดูเจ้าหน้าที่ว่าจะออกมาอย่างไรหลายคนถามว่าเอ๊ถ้าเกิดมันระเบิดตุ้มตามขึ้นมาทำไงอันนี้นะแต่วันนั้นมันก็บอดจ่อจริงๆเนาะนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าบางคนไม่ได้ใจครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเปล่าทำให้รถเขาคว่ำไม่รู้นะอาจจะเป็นอุบัติเหตุธรรมดาก็ได้แต่ถ้ารถเขาไม่คว่ำเราก็ไม่รู้เหตุการณ์นะและน่าจะมีอีกหลายๆคนเหมือนกันที่มีลักษณะพฤติกรรมดังกล่าวเรื่องนี้น่าสนใจเราติดตามต่อไปกันแล้วกันนะครับว่าตำรวจจะแกะรอยได้อย่างไรนะครับว่าเป็นโรคซึมเศร้าไม่น่าใช่ถ้าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยไม่น่าจะมีระเบิดเยอะขนาดนี้นะครับก็คือตอนที่เขาโดนจับนะเขามีอาการชักเกร็งนะฮะแล้วก็มีอาการซึมเศร้าเครียดไม่พูดไม่จานะฮะไม่ยอมแงะปากออกมาเลยนะครับว่าเป็นอะไรกับเขมรเงียบผิดปกติเลยนะฮะน่าสนใจในเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของนายเฉินบุคคลที่มีอาวุธยุทโธปกรณ์และมีระเบิดพลีชีพด้วยนะอันนี้น่ากลัวมากเลยระเบิดพลีชีพนี่น่ากลัวมากนะถ้ามันตุ้มทีเนี่ยตุยหมู่เลยนะครับระเบิดสังหารหมู่เขาเรียกว่าอย่างนั้นนะ C4 นะครับอ่ะว่ากันไปก็เป็นข่าวที่นำมาฝากคุณฟังในช่วงนี้นะขอบคุณ True Detect นะครับสปอนเซอร์ดีของเราให้การดูแลกันนะครับเดี๋ยวร่ำลาคุณผู้ฟังทางบุญทริกเลยกันละกันนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของ4โมงเย็นพอดีเลยเข้าสู่เวลาของ4โมงเย็นพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเปิดเพลงอีก1เพลงแล้วก็เดี๋ยวไปต่อเพลงต่อไปแล้วก็ทางบุญทริกเข้าสู่เพลงลูกทุ่งกันต่อในช่วงเวลาของ4โมงเย็นเลยกันละกันเดี๋ยวออนไลน์เราอยู่ด้วยกันต่อถึง5โมงที่ BP Radio นะครับเติมเพลงพร้อมด้วยกันตรงนี้กับ DJ Win นิจธันครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเก็บตะวันนะฮะเพราะตะวันกินกับอะไรก็อร่อยนะฮะนี่ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับเนาะฟังเพลงฟังข่าวในช่วงนี้กันละกันนะฮะกับที่นี่ BP Radio แล้วก็ DJ วินจันทันนะฮะช่วงเวลาแฮปปี้แฮปปี้ซองแฮปปี้มิวสิกในช่วงเวลาของเย็นนี้ด้วยกันละกันนะครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปตอนนี้ดิเจมองไปทางบนดอยพี่สวัสดิ์มันมืดดอกมันมืดครึ้มมานะฮะดอยไหนดอยสุเทพดอยหลังดอยคำมืดเลยตอนนี้นะฮะนี่อ่ะใครอยู่เชียงใหม่สอดส่องที่เชียงใหม่ลำพูนนะฮะหรือว่าต่างจังหวัดลำพูนยังสว่างอยู่นะยังสว่างโล่งอยู่เลยนะฮะนะครับฟังเพลงฟังข่าวด้วยกันตรงนี้แล้วกันเมื่อกี้เราคุยเรื่องราวของระเบิดเนาะนะครับได้ขอเสริมข่าวนิดเมื่อกี้นิดหนึ่งขอเสริมข่าวเมื่อกี้นิดหนึ่งนะพี่โอ้นะพี่โอ้ครับตะวันกินกับอะไรดีตะวันรสจิ้มแจ่วอร่อยไหมเก็บตะวันเก็บเลเก็บปูไทยเก็บให้หมดเลยในช่วงเวลานี้นะครับนะเมื่อกี้มีเพิ่มเติมเข้ามาทักทายพี่สุพัฒน์ยามแรงพี่สุพัฒน์เพิ่งมาหรอพี่สุพัฒน์แล้วก็จอยอาเกนทักทายด้วยกันละกันครับพี่ธงชัยบอกว่าดิเจครับเมื่อกี้เล่าข่าวไปใช่ไหมเดี๋ยวเสริมเดี๋ยวจะเสริมข่าวนิดหนึ่งนะฮะเสริมข่าวนิดหนึ่งนะฮะนะฮะอะไรอีกนะเมื่อกี้มินนี่วอลดิเจสวัสดีค่ะถ้าทันขอเพลงสุดท้ายต้องจากลาของลาลาให้กับดื้อนครปฐมด้วยนะฮะรักเพื่อนมากมายเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะดื้อทำอะไรอยู่ดื้อทักทายมาได้นะดื้อนะมาใครมาถึงแล้วเซย์ไฮกันได้กันละกันนะครับเนาะเมื่อกี้ที่เจอทันที่จะเป็นพูดถึงเรื่องราวของนายเฉินใช่ไหมครับที่เป็นหนึ่งคนที่ก็เรียกว่ามีความเชื่อมโยงกับประเทศเขมรที่อาจจะมีการก่อการร้ายนะที่มาประกอบระเบิดเนาะสรุปก็คือเป็นคนที่เป็นหัวหน้าระดับเฮดระดับหัวหน้าที่เป็นหน่วยปฏิบัติการทางทหารอย่างหนึ่งนะที่ทำหน้าที่ในการฝึกซ้อมหรือว่าซ่องสุมอาวุธของเขมรซึ่งในการเขมรก็ไม่ยอมรับนะครับคุณฟังเชื่อไหมว่าเมื่อวานนี้ที่เจ้าที่ตำรวจพยายามสอบปากคำในเฉินเนี่ยที่เขาจับตัวได้นะฮะเขาไม่ยอมกินข้าวกินน้ำกินปลาเนี่ยคุณฟังเชื่อไหมเพราะอะไรเขาบอกเป็นโรคซึมเศร้านะฮะเขาว่ากันว่าเขากลัวโดนวางยาเรื่องจริงเขาบอกว่าเขากลัวทางการไทยหรืออาจจะเป็นทางการเขมรส่งมาวางยาเพราะว่าถ้าสมมติว่าสามารถวางยาเฉินให้ตุยได้เนี่ยก็จะไม่สามารถโยงไปถึงเขมรได้เรื่องจริงนะฮะนักข่าวก็มีการวิเคราะห์กันว่าทำไมนายเฉินคนนี้ไม่ยอมกินข้าวกินปลานะทางด้านของหน่วยงานว่ากินกินก่อนจะได้คุยกันได้อะไรยังไงแบบไหนใช่ไหมฮะที่เขาไปเจออาวุธปืนอาวุธระเบิดพลีชีพนะระเบิดพลีชีพที่เขาเจอนั้นคือเขาต่อสายพร้อมทำงานนะฮะพอทราบข่าวก็เลยสั่งอพยพนะคนในหมู่บ้านจัดสรรออกหมดเลยถ้าเขาตุ้มทีนึงพังทั้งหมู่บ้านจัดสรรเลยนะ20 30 40 50หลังคือพินาศเลยนะครับในแถวนั้นนะฮะก็เลยมีการสั่งอพยพเมื่อวานเหมือนก่อนแล้วเจ้าที่ก็เข้าไปคุมไปคุ้นคนที่บ้านนะฮะเขาบอกว่าพวกระเบิดต่างๆนี่พร้อมใช้งานเลยนะถ้าระเบิดทีเรียบร้อยเลยแล้วก็นายเฉินเองก็คงจะกลัวการถูกวางยาด้วยหรือเปล่านะและคนถามว่าแล้วใครจะวางยานะเขาบอกกันว่าเป็นไปได้บางครั้งบางทีทางเขมรอาจจะสั่งการมาก็ได้สั่งการผ่านหน่วยงานไทยที่มีนอกมีในกันนะนะครับวางยามันตายไปเลยเฉินน่ะเดี๋ยวมันจะสืบทราบมาถึงเขมรประมาณนี้นะนะครับและทีนี้นะครับก็นายเฉินคนนี้นะครับก็มีความสนิทสนมกับทางการทหารไทยด้วยแต่ว่าเป็นทหารเรือนะฮะเพราะว่าทหารเรือจะมีเส้นขอบที่มีความติดกับประเทศเขมรนะครับเพราะฉะนั้นการติดต่อสื่อสารการติดต่อกันนอกในการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ไปเขมรเนี่ยอาจจะส่งผ่านทางเรือก็ได้มีเงินถึงเงินพร้อมก็สามารถส่งได้นะสรุปคือเป็นคนที่ซ่องสุมอาวุธนะครับให้กับทางเขมรนะทางเขมรนะฮุนเซนนะครับทางเขมรแล้วก็ไปกับประเทศไทยเป็นประจำโดยใช้ไทยเป็นบ้านพักและเก็บอาวุธไว้ที่นี่และส่งผ่านทางไหนไม่รู้ช่องทางธรรมชาติหรืออะไรก็ตามแต่กับนอกกับในกับเจ้าหน้าที่ทหารเพื่อส่งอาวุธไปถึงเขมรแล้วก็ไปอะไรไม่รู้ไปฝึกซ้อมอะไรที่นั่นแหละก็กลับมาอยู่ไทยไปกลับเนี้ยนะฮะเพราะประเทศไทยรู้ป่ะฮะมันเป็นประเทศที่เสรีคนจีนเนี่ยเข้ามาเยอะมากๆเลยนะตอนนี้ทางการไทยรัฐบาลไทยก็มีการคุมเข้มหนักมากเลยนะครับตอนนี้ที่เขาระวังกันเขาบอกว่าอาจจะมีอีกหลายคนอยู่ที่มีลักษณะเหมือนนายเฉินคนนี้นะเขาส่วนมากคนเขมรเนี่ยคุณฟังฮะด้วยความที่เขาไม่มีความสามารถการศึกษาต่ำนะฮะเขาก็เลยต้องเอาคนที่มีความรู้ก็คือคนจีนนะฮะซึ่งมีคุณภาพกว่าแต่ก็รับงานให้กับเขมรเนี่ยมาทำงานให้อย่างเช่นคนที่ทำอาวุธยุทโธปกรณ์ระเบิดต่างๆเนี่ยก็จะจ้างคนจีนมาเมื่อก่อนก็มีข่าวว่ามีรัสเซียใช่ไหมที่เป็นทหารรับจ้างใช่ไหมฮะคนจีนเหล่านี้ก็จะมาทำธุรกิจร่วมกันกับเขมรนะฮะแต่ว่าเป้าหมายที่เขาจะทำลายนี่คืออะไรนี่ยังไม่ทราบจริงๆแต่ว่าเขาเป็นคนที่ทำอาวุธแล้วกันแล้วก็ฝึกซ้อมแล้วก็อาจจะก่อการร้ายในอนาคตเ
ที่ไหนไม่รู้นะอาจจะในเขมรเองในไทยไม่รู้แต่เป็นการซ่องสุมไว้เพื่อปฏิบัติการอะไรบางอย่างในอนาคตนะฮะและน่าจะมีอีกเยอะด้วยในประเทศไทยตอนนี้ทางการทหารนี่เดือดเลยนะฮะทำยังไงต่อไปนะครับนะทางรัฐบาลไทยเองก็ไม่นิ่งนอนใจนะอนุทินเองก็เดือดเหมือนกันนะตอนนี้ก็ได้ยินข่าวว่ารถอนุทินนะครับเนวินตัวนี้เพิ่มเจ้าที่กองกำลังเฝ้าบ้านนะฮะแล้วก็ไปไหนคนเดียวไม่ได้แล้วอนุทินนะฮะเมื่อก่อนชอบขับรถ BYD รถไฟฟ้าไปคนเดียวแต่นี้มีเจ้าที่อารักขาตลอดเลยเพราะเขาก็กลัวเหมือนกันว่าจะไประบงระเบิดตุ้มตามตุ้มตามใส่นายกด้วยนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาในแนวไหนอันนี้คือเรื่องของนายเฉินนะครับเนาะที่จับได้ที่พัทยาที่ชลบุรีนะฮะที่ชลบุรีนะครับนะสวัสดีกิฟต์ดารินดาด้วยกันจ้าสวัสดีอีกคนนะฮะขอสวัสดีดารินดาด้วยกันละกันดารินดาถ้าดารินดาอยากจะวางระเบิดดารินดาจะวางระเบิดใคร1พี่หนูอนุทิน2ลุงโทนี่ทักษิณ3ใครดีลุงตู่อะอยากระเบิดใครมากที่สุดตอบดารินดาเดี๋ยวนี้ตอบเลยนะฮะเฉินห้าวหนานหรือเปล่าครับเฉินห้าวหนานนี่ชื่อคุ้นๆนะพี่ดีเจอ่านข่าวอิงฟ้าให้ฟังหน่อยโอ้ยข่าวโคโรนาลเลยอิงฟ้าหรอเดี๋ยวแป๊บนึงขอเตรียมข่าวก่อนนะฮะทักทายพี่โอ๋ฝากทักทายดารินดาด้วยกันละกันนะครับเนาะนะพี่สุภัทรว่าเพิ่งขึ้นรถครับดีเจสวัสดีพี่สุภัทรด้วยกันละกันนะครับเพิ่งขึ้นรถมานะมาทักทายกันช่วงนี้กันละกันนะครับนะใครมาถึงแล้วก็เซย์ไฮกันได้นะครับฟังเพลงฟังข่าวกันไปเรื่อยๆละกันช่วงนี้รักกันต้องเชื่อใจไม่ได้คอยระแวงนะดารินดาโมแต่ระแวงเลยไม่มีผัวสักทีนะฮะดารินดาหัวชาตินี้ไม่มีผัวแล้วค่ะไม่ได้นิสัยเหมือนลำไยนะคะจะมีผัวเรื่อยๆอุ๊ยจริงเหรอดารินดาดารินดาหัวดีใจคะถ้าระเบิดได้ดารินดาขอระเบิดไปวางไว้ที่บ้านจันทร์2ล่าได้ไหมคะได้เลยดารินดาเอาตรงไหนดีตรงประตูทางเข้าเลยไหมตรงซอยแคบๆนั่นนะพี่สุภัทรกิฟต์ดารินดาจะระเบิดบ้านทักษิณว่ะบ้านจันทร์2ล่าบ้าน JSL อ่ะตอบดีเจวินค่ะอ๋อมีคนก็ไอ้ว่าดีเจวินคะดารินดามันคิดว่าในใจมันจะระเบิดบ้านดีเจวินมากกว่าเพราะพูดเยอะมากเลยนะฮะอย่ามาระเบิดบ้านดีเจวินนะจะส่งเจ้าที่นะฮะไปตามมาถึงบ้านเลยนะฮะสันทรายใช่มั้ยดารินดานะฮะพี่สุนทรเมื่อได้ยินชื่อลำไยไม่ได้เลยของขึ้นตลอดนะฮะของขึ้นนี่คือเหยียบเท้าตลอดเลยนะฮะดื้อว่า3พี่วินนะแกงเก่งจัดนะฮะสวัสดีสาวดื้อนครปฐมด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะวันนี้ฝนตกไม่ดื้อฮะฟังเพลงก่อนเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันต่อนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเชื่อใจครับรักกันต้องเชื่อใจไม่ใช่คอยระแวงนะฮะระแวงสิพี่สุภัทรเดี๋ยวระเบิดจะลงบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวนายเฉินจะระเบิดมันลงหรือเปล่านะครับพี่สุภัทรว่าดีเจครับลองถามแบบคำถามเดียวกับผมได้ไหมครับว่าถ้าระเบิดได้จะลงบ้านใครดีฝากระเบิดไปลงฟาร์มไก่ลุงสุเทพเทือกสุบรรณได้ไหมฮะอุ้ยเอางั้นเลยเหรอครับลาลินดาพี่สุภัทรเขาจะระเบิดบ้านสุเทพเทือกสุบรรณอ่ะลุงกำนันอ่ะพี่สวัสดีว่าลุงโทนี่เป็นคนที่โดนระเบิดมาหลายครั้งเลยนะฮะแต่ไม่เคยตุยสักทีสงสัยเป็นคนบุญเยอะนะฮะอุ้ยอาจจะเป็นได้นะฮะไม่รู้นะฮะสวัสดีพี่บุกป่าฝ่าดงด้วยกันแล้วกันนะฮะอยากฟังเธอง่ายเองของไฮเปอร์สักเพลงนะครับเนาะเดี๋ยวเห็นดลินดามานะครับแล้วก็พี่สุภัทรมาต้องเสิร์ฟข่าวการเมืองใส่ละนะฮะต้องเสิร์ฟข่าวการเมืองให้2คนแล้วเพราะ2คนนี้เขาอยู่คนละขั้วกันนะฮะเจอกันไม่ได้นะฮะเจอกันนี่ตบกันเลยนะฮะนะเจอกันตบกันเลยนะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงที่ขอไว้ดื้อบอกว่าวันนี้ที่นครปฐมเนี่ยอากาศครึ้มๆนะครับเดี๋ยวขอเช็คเรดาร์ตัวอากาศก่อนหน้าเวลานี้นะครับว่าตอนนี้มีโซนไหนจังหวัดไหนนะครับที่มีฝนตกบ้างนะครับเนาะในช่วงเวลาของ4โมงแรงตรงนี้เลยนะครับนะทักทายกันได้นะครับไหนใครเพิ่งขึ้นรถวันนี้เป็นวันเปิดเทอมแล้วของหลายๆที่นะครับแต่บางที่ก็อาจจะยังไม่เปิดเทอมเนาะโอ้ตอนนี้มีหลายจุดที่ฝนตกนะครับกรุงเทพก็ตกอยู่นะเดี๋ยวดูขอซูมดูก่อนนะครับกรุงเทพก็มีฝนประปรายใช่ไหมพี่โอ้พี่โอ้อยู่โซนไหนตอนนี้เกาะรัตนโกสินทร์นะครับโซนนี้ใช่หมดเลยโซนกรุงเทพโซนตอนกลางก็ไปตอนเหนือขึ้นไปทางบางกรวยสารยาอ้อมน้อยนะครับพระประแดงนะฮะแต่ว่าจะเป็นตกน้อยๆเบาๆปรยๆนะครับแต่ที่จะเยอะหน่อยก็จะเป็นทางฉะเชิงเทราไปนะครับเนาะที่โซนของเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนนะโซนของภาคตอนออกครับบางโซนที่จะข้ามไปฝั่งเขมรด้วยนะครับนะโซนอีสานตอนนี้เนี่ยก็กระจายไปทั่วนะขอนแก่นในเมืองตกหนักเลยนะครับอุดรธานีก็ตกอยู่นะฮะมันกระจายคุณฟังพิษณุโลกนะฮะเพชรบูรณ์มันกระจายกระจุกกระจายกระจุกกระจายกันไปเรื่อยๆมันไม่สามารถบอกได้นะเป็นจุดเป็นอำเภอเป็นอำเภออะไรเงี้ยนะฮะทุกจังหวัดทั่วไทยเลยโดยเฉพาะโซนอีสานนะครับส่วนภาคเหนือก็ตกเหมือนกันฮะตอนนี้เชียงใหม่เนี่ยตั้งแต่แม่อายเดวินครับถ้าตอนตกไหมเดวินถ้าตอนแม่อายชัยปราการลงมามีหมดเลยนะครับเมืองพร้าวเชียงดาวนะครับลงมาถึงแถวๆน่าจะเป็นโซนของใกล้ๆเหนือแม่ริมนิดหนึ่งแล้วก็หยุดนะครับแล้วพอลงมาแม่ริมก็หยุดเข้าเชียงใหม่ไม่มีในเมืองไม่มีครับนะครับลำพูนไม่มีนะครับไม่มีนะฮะลำปางก็ไม่มีนะกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆนะฮะเล็กๆน้อยๆนะฮะส่วนจังหวัดอื่นนะครับโซนภาคใต้นะครับเนาะเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนนะหัวหินตกอยู่นะครับหัวหินนะครับจังหวัดอำเภอชัยยาไข่เค็มชัยยานะครับตกอยู่นะคีรีรัตน์นิคมนะครับตกอยู่เหมือนกันนะครับในโซนนี้นะครับนะสุราษฎร์ธานีเนาะนี่โซนสุราษฎร์เนาะแต่เป็นโซนของอำเภอฝั่งนี้ตัวเมืองไม่ได้ตกนะฮะหาดขนอมก็ตกอยู่นะครับเล็กๆน้อยๆนะฮะหลายก็โซนของพัทลุงก็ตกอีกครับจังหวัดตรังก็มีบ้างนะฮะแต่ว่าสงขลาที่ตกเยอะเลยนะสงขลาหาดใหญ่ตกเยอะเลยนะครับลากลงไปข้ามฝั่งไปนะฮะสะเดาแล้วเข้าสู่มาเลย์ก็ตกกระหน่ำเลยทางโซนมาเลย์นี่หนักเลยนะฮะมาเลเซียตกหนักเลยนะครับแอลไทยก็ตกอยู่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมครับกระจุกกระจายกันไปเรื่อยๆอากาศที่เชียงใหม่ก็ครึ้มๆมืดๆนะฮะณเวลานี้นะฮะเกียร์บอกว่าต้องบอกลุงกำนันให้ระวังตัวละเดวินบอกว่าตกๆหยุดๆครับที่ท่าตอนไม่อายลุงแปะอยู่ไหมครับลุงแปะก่อนจะเปิดเพลงลุงแปะต้องถามเขาก่อนนะไม่งั้นถามพอเปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยดีเจเปิดเพลงไปหรือยังโหคนเท่าไม่ค่อยดีโหคนเท่าไม่ค่อยดีข้ามเพลงไปก่อนลุงแปะครับอยู่ไหมฮะเดี๋ยวจะเปิดริชแบนให้อยู่ไหมครับเหมือนกำลังจะตกอีกแล้วนะฮะเดวินบอกเอาไว้นะครับก็ดีครับจะได้เย็นสบายจะได้เย็นสบายนะฮะตกเบาๆกันฮะคืนนี้จันทร์สว่าง

ชื่อเพลงว่าดวงเดือนครับงานจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับที่ขอไว้ด้วยกันละกันทักทายพี่ตัวเล็กด้วยกันละกันนะบอกว่าดีใจครับตอนนี้ที่ห้างฉัตรนะครับตำบลเวียงตาลนะครับมีมืดมาแล้วก็ตกแล้วตอนนี้ยิ่งตอนนี้ตำบลเวียงตาลมีงานบวงสรวงเจ้าพ่อขุนตาลด้วยอ๋อเหรอฮะคนไทยเนาะคนเมืองความเชื่อก็คืออาจจะเป็นเรื่องราววันนี้มีมวยด้วยนะมีลำวงด้วยนำมาเจอฝนซะงั้นนะฮะลำวงไม่มั่วแล้วต้าครับต้าถ้าสมมติว่ามีลำวงงานปล่อยหลวงเนี่ยมีลำวงเนี่ยถ้าฝนตกต้าจะไปอยู่ไหมไปไหมต้าว่าไปครับดีเจยังไงก็ไปนะฮะกางจ้องลำวงครับดีเจเอาจริงๆนะเวลามีงานบุญต่างๆแล้วฝนตกเนี่ยลำใหญ่เหมือนกันนะอุตส่าห์เตรียมงานเนาะนะเจ๊ครับเล่าข่าวเรื่องนายกอนุทินกับสุบจีไปขายรถพุ่มพวงหน่อยครับใช่เห็นแชร์คลิปกันอยู่นะครับไปขายของขายผักขายปลาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงเดี๋ยวเสิร์ฟข่าวการเมืองให้พี่สุภัสกับดารินดาก่อน2คนนี้ก็เป็นคอการเมืองนะฮะเดี๋ยวคุยเรื่องข่าวการเมืองเล็กน้อยพี่สุภัสเห็นข่าวนี้ยังศรีสุวรรณจันยาแหละจำพี่ศรีได้ไหมฮะศรีสุวรรณจันยามาแล้วจ้ะนะฮะศรีสุวรรณกัดไม่ปล่อยหลังจากที่เมื่อวานนี้คุณทักษิณออกจากเรือนจำมาแล้วนะฮะบุกนะครับบุกสำนักงานนะครับบอกว่าทวงภาษีทักษิณ 1.76 หมื่นล้านบาท 1.76 หมื่นล้านบาทอ่านหมื่นกว่าล้านบาทนะฮะจี้นายกเร่งบีบทักษิณให้จ่ายภาษีหลังจากออกจากคุกแล้วศรีสุวรรณจี้ออกคุกแล้วต้องจ่ายภาษีด้วยโอ้โหเดี๋ยวมาเล่าข่าวนี้ให้พี่สุภาพดีกว่าพี่สุภาพต้องตื่นเต้นแน่ๆนะครับงั้นเอาเปิดหนึ่งเพลงก่อนนะฮะศรีสุวรรณเขาแล้วโดนตีนมันรอบเนาะโดนเท้ามันรอบนะฮะนี่น่าจะมีคนสั่งการเข้ามานะคิดว่านะฮะงั้นเขาเปิดหนึ่งเพลงก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวมาเสิร์ฟการเมืองนิดๆหน่อยๆเพื่อความตื่นเต้นให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะเพลงนี้ขอมาจากสาวมินนี่เนาะ

็นเพลงชิลๆเย็นๆสำหรับเพลงนี้นะครับสุดท้ายก็ต้องจากลานะเพลงจากลาลาเป็นเพลงลาวนะเพลงลาวชิลๆฟังแล้วก็เพลินดีเหมือนกันสำหรับเพลงนี้ฝากมาจากสาวมินนี่นะจ๊ะฝากให้กับดื้อละกันนะมินนี่ดื้อสองสาวคนนึงอยู่ลำปางคนนึงอยู่นู่นนะอยู่นครปฐมคนนึงอยู่ลำปางคนนึงอยู่ลำปางนู่นนะแล้วแต่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่จุดไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลสาวเหนือสาวภาคกลางนะจ๊ะขอมาให้กันเอาทักทายพี่ทนายหนุ่มด้วยละกันนะฮะคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ข่าวทนายหนุ่มหน่อยวันก่อนที่เล่าข่าวเรื่องอาจารย์ไพศาลที่ลำพูนไปใช่ไหมครับที่มีกรณีข่าวเช้านะที่อาจารย์ลำพูนนั่นนะที่บอกว่าพี่ทนายหนุ่มเนี่ยไปเป็นทนายที่ดูแลให้นะครับกรณีล่าสุดที่ทนายหนุ่มไม่ได้ทำให้แล้วนะฮะทนายหนุ่มถอนตัวแล้วนะครับประกาศจุดยืนนะฮะคือเมื่อคืนนี้ถ้าหลายคนฟังมีพีเรดโออยู่เมื่อคืนประมาณสักห้าทุ่มมีพี่ทนายหนุ่มเข้าสายมาหน้าไมค์นะครับแต่อาจจะดึกไปเดี๋ยวจะเล่าสรุปให้ฟังแล้วกันนะฮะสรุปเกี่ยวกับกรณีของอาจารย์ไพศาลนะครับที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับที่ไปมีกรณีอนาจารย์อันนั้นนะที่เป็นข่าวออกมานะครับแล้วก็มีทนายหนุ่มนะฮะไปว่าความให้คำปรึกษาอะไรเงี้ยนะฮะจริงๆแล้วพี่หนุ่มทนายหนุ่มเนี่ยเขารู้จักอาจารย์ไพศาลและทีมงานมานานละคนรู้จักกันอะไรเงี้ยตอนแรกก็เหมือนกับขอร้องให้ดูแลให้รับหน้าสื่อให้เฉยๆวันแรกๆเนี่ยขอร้องให้รับหน้าสื่อให้เฉยๆนักข่าวไทยรัฐนะฮะไปออกรายการโหนกระแสคือให้รับหน้าสื่อให้เฉยๆนะปรากฏว่าล่าสุดทางอาจารย์ไพศาลเขาเหมือนกับประมาณว่ามีทนายส่วนตัวอีกคนเนี่ยที่เขาเตรียมเอาไว้ละก็เลยไม่ได้ให้พี่หนุ่มเนี่ยพี่ทนายหนุ่มเนี่ยดูแลในส่วนงานนี้แล้วนะฮะพี่หนุ่มก็ไม่ได้ทำให้แล้วทนายหนุ่มก็ไม่ได้ดูแลแล้วถอนตัวออกมาแล้วนะฮะเพราะว่ารู้ว่าทำไปเองก็ไม่น่าจะชนะนะฮะเพราะว่าคดีมันมีคลิปวิดีโอชัดเจนขนาดนี้เนาะเกี่ยวกับอาจารย์คนนี้ที่ลำพูนที่ไปทำอาจารย์ตรงนั้นนะฮะแต่คิดว่าผลมันน่าจะไม่ได้ถึงขั้นร้ายแรงขนาดนั้นไม่มันไม่ได้เป็นการช่อโกงเนาะแต่มันก็มีเขาเรียกว่าเป็นโทษของเขาเนาะเดี๋ยวต้องรอให้ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานนะครับว่าจะจบลงอย่างไรสำหรับกรณีของอาจารย์ลำพูนคนนั้นนะฮะก็ประกาศให้ทราบทุกการพี่หนุ่มไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วนะฮะทนายหนุ่มนะไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วเข้าไปให้กำลังใจทนายหนุ่มได้นะฮะเพราะโดนด่าเยอะมากเลยเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะพิมพ์คำว่าทนายหนุ่มปรึกษา24ชั่วโมงนะตอนนี้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์ใหม่แล้วหน้าไม่เท่าแล้วนะฮะเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ใหม่หน้าใสมากนะฮะพิมพ์หนุ่มทำไมไม่ใส่แอปฟิลเตอร์หน่อยล่ะน่าจะได้ใสกว่าเดิมอ่ะทนายหนุ่มปรึกษา24ชั่วโมงทักเข้าไปในเพจได้เลยนะฮะสอบถามได้ที่หนุ่มไม่ได้มีการเกี่ยวข้องใดๆแล้วกับท่านอาจารย์ไพศาลนะที่จังหวัดลำพูนแล้วนะครับประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะครับแจ้งให้ทราบนะฮะโอเคทักทายพี่ทิศด้วยกันละกันทักทายยามแรงครับทักทายพี่ต้อมอะตอมบวกขานและขอไปอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวมาเข้าหมดกันเมืองนิดหนึ่งกันละกันนะครับนะพี่ต้อมนะฮะทักทายมาเพลงนี้ครับจากวง Rich Band กับชื่อเพลงว่าคนใจสู้ขอไว้นะคนใจสู้นะครับเป็นเพลงที่ลุงแป๊ดถามไว้นะครับนะ

คลิปเพลงที่มีชื่อว่าคนใจสู้นะครับซีดาลาแล้วก็วง Rich Band นะครับเป็นเพลงแนวสไตล์ไปใต้หน่อยนะครับที่คุณผู้ฟังนั้นส่งไว้ด้วยนะครับพี่โอแซวว่าแหมพี่ทนายหนุ่มไม่ว่าความให้กับอาจารย์คนดังลำพูนแล้วหรอนะว่าแย่จังทำไมฮะทนายตั้มอดเจอข้างในเลยอุ๊ยทนายจ้าตั้มอดเจอว่ะพี่หนุ่มครับช่วงนี้เจอทนายตั้มบ้างไหมฮะเออช่วงนี้ไม่เห็นนะเห็นตาเขาคงจะเป็นแค่ญาติเนาะที่เขาไปเยี่ยมข้างในได้เนี่ยนะฮะน่าไม่น่าเชื่อนะคนดังหลายคนเนาะเข้าคุกเข้าตารางกันเป็นว่าเล่นเหมือนกันนะฮะทนายแต่ละคนนะฮะดาราบอสต่างๆนะครับคนเรานี่รู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆนะฮะทนายหนุ่มบอกว่าลำไยมากเลยพี่โอเนี่ยนะฮะอะไรก็ไม่รู้ลำไยอีกละอ่ะมาดูคนนี้ดีกว่าอ่ะคนนี้ขอเปลี่ยนโหมดเข้าสู่ข่าวการเมืองนิดนึงนะฮะใครที่ไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับฟังเพื่อความบันเทิงพอเนาะพอดีว่ามี FC บางส่วนที่รอฟังเรื่องราวของการเมืองนิดนึงที่จะวิเคราะห์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันจะวิเคราะห์ยังไงดีอ่ะนะให้มันอยู่กลางๆมั้ยเดี๋ยวมันเจอเขาจะว่าแบบว่าไปเข้าข้างเกินนะฮะขนาดไม่ได้เข้าข้างขนาดนี้นะฮะนะครับคุณผู้ฟังครับกับกรณีของคุณทักษิณนะฮะเมื่อวานนี้ที่ปล่อยตัวออกมานะฮะจากข้างในเนาะจากเรือนจำนะครับก็วันนี้มีข่าวออกมาว่าศรีสุวรรณจันยาเอาอยู่ลักกัดไม่ปล่อยนะฮะศรีสุวรรณจันยานะฮะยื่นหนังสือบุกทวงภาษีทักษิณหมื่นกว่าล้านบาทจี้นะฮะอนุทินต้องจัดการทักษิณนะฮะเร่งบังคับคดีให้ทักษิณจ่ายเหมือนกับมาได้ออกกับคุกแล้วก็ต้องจ่ายภาษีอะนะฮะจะเป็นคนแบบอยู่บ้านดีๆไม่ได้ต้องจ่ายภาษีว่าคุณมีคดีอยู่อะไรประมาณนี้นะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่สำนักงานนะครับเนาะเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะที่ปรึกษาสำนักเมื่อเช้านี้นะครับเวลา10โมงนะครับนายศรีสุวรรณจันยาได้ยื่นหนังสือผ่านที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายรัฐมนตรีนะครับเป็นผู้รับเรื่องดำเนินการนะครับในช่วงเวลา10โมง11โมงนะครับไปยื่นหนังสือนะฮะเขาบอกว่าทักษิณเนี่ยหลังจากที่ออกมาจากคุกแล้วเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องของการที่แบบไม่ได้จ่ายภาษีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเนาะต่างๆที่ค้างไว้อยู่อะไรประมาณเนี้ยส่งผลให้ต้องชำระพร้อมเบี้ยปรับนะรวมกับประมาณ 17,600 ล้านบาททีเดียวบอกว่าทักษิณต้องจ่ายนะต้องจ่ายออกคุกแล้วต้องจ่ายต้องรับผิดชอบนะฮะประมาณนี้นะฮะก็พอกดว่าหลังจากยื่นหนังสือก็รีบกลับเลย สงสัยกลัวคนแสดงเจอมั้ยเดี๋ยวจะโดนบาทายอีกรอบนึงนะฮะก็รีบกลับเลยยื่นหนังสือปั๊บปุ๊บเลยทีเดียวนักข่าวก็รู้ไงนักข่าวก็ลุมไปดูนะฮะเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่คือศรีสุวรรณจันยานะครับเนาะศรีสุวรรณนี่จริงๆเขาก็เป็นคนปกตินะคุณฟังแต่ว่าเขารับงานมาเฉยๆมันจะมีพวกที่อยู่ตรงกันข้ามนะครับนะที่เขาไม่ชอบขี้หน้ากันนะเขาจะทำเขาจะให้ศรีสุวรรณเปิดหน้านะจ่ายสตางค์ให้ศรีสุวรรณไปยื่นเรื่องหน่อยป้าอย่างเงี้ยนะทำให้เป็นข่าวนะซึ่งคนเบื้องหลังก็ข่าวกันลุมไปดูนะฮะเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่คือศรีสุวรรณจันยานะครับเนาะศรีสุวรรณนี่จริงๆเขาก็เป็นคนปกตินะคุณฟังแต่ว่าเขารับงานมาเฉยๆมันจะมีพวกที่อยู่ตรงกันข้ามนะครับนะที่เขาไม่ชอบขี้หน้ากันนะเขาจะทำเขาจะให้ศรีสุวรรณเปิดหน้านะจ่ายสตางค์ให้ศรีสุวรรณไปยื่นเรื่องหน่อยป้าอย่างเงี้ยนะ

นะครับเกี่ยวข้องกับคุณทักษิณนะครับหลังจากที่ออกมาจากคุกเมื่อวานนี้นะครับก็หลายสื่อหลายสำนักก็มีการจับจ้องว่าอนาคตคุณทักษิณเนี่ยจะยังเดินหน้าเรื่องการเมืองต่อหรือไม่ซึ่งคนแสดงเองหรือว่าคนที่สับสนหรือคนไม่สับสนก็ตามแต่ก็เสียงแตกเป็นสองกลุ่มครับกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ต้องยุ่งแล้วทักษิณอยู่บ้านเถอะเงินเปรอะเปรอะเงินเยอะแยะมากมายนะครับอยู่เลี้ยงหลานอยู่บ้านเถอะจบไม่ต้องมายุ่งแล้วแต่บางคนก็บอกว่าอาจจะให้คำปรึกษานะครับให้คนรุ่นใหม่ของทางเพื่อไทยนะได้ทำงานแล้วก็ให้คำปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยส่วนคนที่เป็นกลุ่มเสื้อเหลืองหรือว่ากลุ่มกปปส.ก็บอกว่าไม่มีทางที่ทักษิณจะหยุดนะฮะไม่มีทางเลยโดยเฉพาะล่าสุดนี้นะฮะคุณลุงแอดคาราบาวนะครับก็ได้มีการโพสต์ลงเฟซบุ๊กว่าอย่าให้ทักษิณหยุดนะการเมืองทั้งหมดทั้งปวงเพราะแก่แล้วนะฮะคนรุ่นนี้แล้วจะลงละแก่แล้วนะไม่คนมายุ่งการเมืองแล้วลุงแอดนะฮะลุงแอดคาราบาวเนี่ยนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่จะว่าเป็นเสื้อเหลืองก็ไม่เชิงบอกไม่ถูกเหมือนกันนะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบทักษิณตั้งแต่สมัยอดีตแล้วถ้าคุณฟังสังเกตดูเขาจะร้องเพลงในลักษณะของการเสียดสีรัฐบาลมาตั้งแต่สมัยอดีตเลยแต่สังเกตดูตอนรัฐบาลปัจจุบันของอนุทินเขาไม่ร้องเพลงเสียดสีเลยนะพอรู้ว่าเศรษฐกิจพังขนาดไหนน้ำมันแย่ขนาดไหนเขาไม่ร้องเพลงเสียดสีเลยแต่ถ้าเป็นรัฐบาลแดงเป็นส้มต่างๆที่ผ่านมาเขาร้องเพลงด่ามันหมดเลยแต่พอเป็นยุคอนุทินปั๊บเงียบนะไม่มีการร้องเพลงใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าอาจจะมีผลประโยชน์กันอยู่หรือเปล่านะครับคนที่ไม่ชอบสีแดงไม่ชอบทักษิณไม่ชอบพรรคส้มส่วนใหญ่จะเป็นพวกกระบวนชนชั้นกลางคุณฟังครับเพราะว่าชนชั้นกลางเขาจะเสียผลประโยชน์ลุงแอนถือว่าเป็นคนชนชั้นกลางนะลุงแอนถือว่าเป็นชนชั้นกลางนะฮะชนชั้นกลางคือเป็นเจ้าสัวเป็นผู้ประกอบกิจการเจ้าของโรงงานอย่างที่เราทราบว่าลุงแอนเป็นเจ้าของโรงงานเนาะเจ้าของกิจการใหญ่โตมีเงินหลายล้านหลายสิบล้านนะฮะเป็นร้อยล้านละมั้งนะฮะแล้วก็ธุรกิจมากมายคนชนชั้นกลางเหล่านี้เขาเสียผลประโยชน์เมื่อพรรคเพื่อไทยหรือพรรคส้มเนี่ยจะบริหารประเทศแต่ถ้าเป็นคนที่เป็นชนชั้นรากหญ้าเกษตรกรชาวนาชาวไร่เนี่ยเขาจะรับประโยชน์นะจากในส่วนของพรรคการเมืองที่เป็นพรรคฝั่งประชาชนนะคือเพื่อไทยหรือว่าพรรคส้มอะไรก็ตามแต่ซึ่งจะอยู่ฝั่งประชาชนมากกว่าเพราะเนี่ยกลุ่มนี้เขาจะต่อต้านนักการเมืองที่มาจากเพื่อไทยและส้มตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อเขามาเมื่อไหร่ปั๊บเขาจะถูกตัดงบประมาณต่างๆมากมายชนชั้นกลางประกอบไปด้วยใครด้วยก็ข้าราชการนะครับเจ้าของกิจการนักธุรกิจเจ้าสัวนะครับเจ้าของโรงแรมที่พักรีสอร์ทต่างๆนะฮะอาแปะต่างๆหรือว่าคนที่เป็นคนจีนต่างๆเหล่านี้ส่วนมากพวกนี้จะไม่ชอบทักษิณไม่ชอบพรรคส้มเพราะว่าเขาไม่ได้รับประโยชน์จากนโยบายต่างๆของพรรคสีแดงนะครับสีแดงสีส้มเนี่ยเขาจะไปเน้นประชาชนชาวบ้านรากหญ้าหรือว่าให้สิทธิ์ให้เสียงกับประชาชนประมาณนี้เนาะอันนี้เข้าใจเนี่ยนะครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มคนเสื้อเหลืองอย่างดารินดาเนี่ยดารินดาเนี่ยเป็นคนมีตังนะเพราะแม่ดารินดาเป็นคนมีเงินนะฮะแล้วก็เป็นข้าราชการตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่เพราะเนี่ยกลุ่มคนที่เป็นเสื้อเหลืองร้อยละ 90% คือข้าราชการคนชนชั้นกลางเพราะเราจึงเห็นเมื่อวานนี้คนแสดงไปก็มีแต่ชาวสวนชาวไร่ชาวนานะนะครับที่ไปกันเพราะอะไรเขาได้ประโยชน์นะครับเนาะและถามว่าคุณทักษิณจะหยุดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงว่าจะหยุดหรือไม่อย่างไรนะครับ20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะทักษิณเนี่ยพยายามที่จะต่อสู้กับเผด็จการมาตลอดที่เราทราบกันเนาะสมัยก่อนเนี่ยพรรคที่อยู่ฝั่งเผด็จการฝั่งอนุรักษนิยมคือพรรคคุณชวนหลีกภัยนะหรือว่าพรรคสีฟ้าเนาะพรรคประชาธิปัตย์พรรคเนี้ยเขาเรียกว่ารัฐพันลึกนะครับซึ่งมีแบ็คหลังดีมากเลยมีแบ็คหลังดีมากคือไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี20ปี30ปี50ปี100ปีพรรคเขาก็ไม่ถูกยุบเพราะว่าเขามีแบ็คหลังนะฮะคอยหนุนตลอดเวลาที่ต่อสู้กับทักษิณตลอดทักษิณสู้มาตลอดกับประชาธิปัตย์สู้ยังไงก็แพ้โดนยุบพรรคโดนคดีโดนยึดทรัพย์ต่างๆนานามาจนต้องระเหินไปอยู่ต่างประเทศนะครับพยายามสู้ตลอดมากับเผด็จการแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งอายุเยอะแล้ว70กว่าไม่ไหวละตอนนี้ก็กลับมาไทยเพื่อมารับโทษนะของตัวเองที่เคยมีอยู่อะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งทางฝั่งส้มเองก็เกิดขึ้นมาฝั่งส้มเองก็พยายามจะตราหน้าทักษิณว่าทักษิณสุดท้ายคุณก็ไปสวามิภักดิ์กับอนุทินนะอะไรประมาณนี้ทักษิณก็พยายามจะให้เหตุผลว่าที่ฉันยอมสวามิภักดิ์ก็คือฉันพอแล้วนะฮะฉันเหนื่อยละฉันเสียตังค์ไปหลายหมื่นล้านแล้วฉันเจ็บฉันเหนื่อยมากๆต่อไปก็เธอดูแลต่อแล้วกันนะฮะทักษิณไม่ได้ไม่สู้ทักษิณสู้มา20ปีแล้วกับเผด็จการแต่สู้ไม่ได้พอรัฐพันลึกมันแข็งแรงเหลือเกินแล้ววันนี้รัฐพันลึกที่เคยอยู่กับประชาธิปัตย์นะฮะได้โอนย้ายอำนาจมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทยแล้วก็คือพรรคอนุทินนี่คือรัฐพันลึกที่ไม่ว่าอนุทินเนวินหรือว่าคนในฝั่งนี้จะมีคดีแค่ไหนเขาก็ชนะตลอดเวลาแต่คนที่แพ้คือฝั่งตรงข้ามคือส้มกับแดงเพราะว่าเขาไม่ใช่รัฐพันลึกไม่มีรัฐพันลึกคอยสนับสนุนไม่มีแบ็คหลังนะฮะไม่มีคนเบื้องหลังที่แข็งแรงที่คอยสนับสนุนวันนี้เขาอาจจะแพ้ในวงการสื่อหรือว่าในการเลือกตั้งนะฮะแต่ว่าในเบื้องหลังที่คอยดูแลเขาอยู่จะทำให้พรรคเนี่ยชนะตลอดกาลและตลอดไปทักษิณก็เลยยอมซิโรราว่าเออกูยอมละเหนื่อยเสียสตังทุกสิ่งทุกอย่างนะคือพินาศหมดแล้วขอกลับมาอยู่กับครอบครัวนะกับญาติตัวเองดีกว่าแล้วก็ถ้าส้มจะทำต่อก็ทำต่อไปนะจะไม่ทำละ

ื่อแล้วนะประมาณนี้นะฮะน่าจะเป็นฟิลประมาณนั้นด้วยเนี่ยถึงยอมต้องยอมอ่ะถ้าไม่ยอมก็ต้องยอมอ่ะถ้ายอมไปสวามิภักดิ์กับฝั่งของอนุทินเนวินเพราะมันคือสิ่งเดียวที่ทำให้ทักษิณเขาสามารถอยู่ได้แบบมีความสุขในบั้นปลายชีวิตประมาณนี้แล้วกันเนาะนะฮะนั้นฝั่งส้มที่พยายามกล่าวหาทักษิณว่าโอ๊ยเขาสู้มา20ปีแล้วฮะเขาสู้มาตั้งแต่ส้มยังไม่เกิดนะฮะส้มเพิ่งเกิดเมื่อวานซืนนี่ส้มบางคนนี่เพิ่งเกิดปี4445เองนะฮะเพิ่งเกิดเมื่อวานซืนเองยังไม่รู้ประวัติว่าทักษิณเขาสู้มาแค่ไหนแล้วเขาสู้จนเขาบาดเจ็บล้มตายประมาณนี้นะฮะส้มก็ต้องศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยนะครับเขาสู้มาขนาดนี้แล้วตัวเองเพิ่งสิ่งที่ส้มได้โดนคดีความจากปัจจุบันเนี่ยคือเขาเรียกว่าเศษขี้เล็บหนึ่งของทักษิณที่เคยโดนมานะฮะเศษขี้เล็บหนึ่งทักษิณเปรียบเสมือนไอซ์เปรียบเสมือนรังสีบันโรมเปรียบเสมือนพิธาเปรียบเสมือนธนาธรเมื่อ20ปีที่แล้วที่มาก่อนการนะทุกคนในพรรคส้มรวมกันเอาตรงๆนะไม่ได้ว่าให้นะยังไม่เท่าทักษิณคนเดียวเลยที่สู้กับเผด็จการมาตลอดแต่เขาแพ้ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของส้มนะฮะส้มจะสู้หรือไม่สู้นะว่ากันต่อไปในอนาคตนะฮะจบจื้อนี่คือบทวิเคราะห์จากดีเจวินนะฮะลุงแอดหยุดได้แล้วนะแอดสุนทรีเหรอครับเดนดาเป็นพวกต้องการความถูกต้องค่ะนี่ไหมเดนดารีบตอบโต้มาอย่างไวเลยนะฮะเดนดาตัวเองเป็นชนชั้นกลางอย่ามาเป็นชนชั้นกลางนะฮะชนชั้นมีเงินน่ะเดนดาไม่เคยใช้30บาทใช่ไหมตัวเองอ่ะไม่เคยเดนดานี่โน่นฮะโรงพยาบาลเอกชนโน่นนะฮะนี่เห็นปะอันนี้บทวิเคราะห์จะดีใจนะครับเอามาให้ฟังกันถึงทิศทางในอนาคตการเมืองไทยจะยังไงต่อไปนะครับโอ้ย 4:48 แล้วก็ฟังจะ 5:00 แล้วหมดแต่คุยเพลินนะฮะ

แล้วนะครับนี่คือเพลงใสๆน่ารักน่ารักนะชื่อเพลงว่าโรคกลัวฝนนะครับนะพี่ตุ้ยบอกดีเจครับตอนนี้ที่ห้างฉัตรลำปางฝนกระหน่ำอย่างแรงเลยครับโอ้โหดีเลยนะฮะพีเอสมาล่าว่าดีเจครับย้ายประเทศได้ไหมฮะไปอยู่เกาะสักที่หนึ่งนะฮะตั้งเป็นประเทศตัวเองหรอฮะก็น่าจะดีเหมือนกันเนาะตั้งประเทศใหม่โอ้ยไม่อยากอยู่ประเทศไทยแล้วลำใหญ่นะฮะบัตรประชารัฐต้องลงทะเบียนใหม่หรือเปล่าครับบัตรประชารัฐต้องลงทะเบียนใหม่หรือเปล่าถ้าเคยได้แล้วน่าจะมีข้อมูลแล้วนะเดี๋ยวจะขอเช็คข้อมูลแป๊บนึงนะฮะคนละครึ่งนะฮะเนี่ยเกรดตัวกินไข่ด่าทุกวันแต่ใช้บัตรประชารัฐนะครับคนละครึ่งก็ใช้ลงทะเบียน25ใช่ไหมฮะ25สัปดาห์หน้านู้นนะครับเนาะที่ต้องว่าใครจะเป็นนายกก็ช่างเถอะ

เพลงน่ารักน่ารักหนึ่งเพลงที่ขอไว้ด้วยกันละกันในช่วงเวลานี้นะครับนะฮะเมื่อกี้เดี๋ยวต้าว่าจริงๆครับขอลำวงสักชุดหนึ่งเดี๋ยวเปิดให้ต้าเต้นสักสองสามเพลงในการยามเย็นเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องนั้นนะครับพี่สนกำลังเดินทางอยู่ครับนี่กำลังขับรถอยู่นะฮะวันนี้เชียงใหม่ในเมืองฝนไม่ตกนะแต่ไปตกลำปางที่ห้างฉัตรนะครับอัปเดตเมื่อช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะครับคนละครึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ69เขาบอกว่าเปิดลงทะเบียนใหม่พร้อมกัน25พฤษภาคมนะครับสรุปเข้าใจง่ายเขาบอกว่าผู้ที่รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมรายเดิมนะฮะอาจจะต้องลงทะเบียนใหม่หรืออาจจะเป็นการยืนยันตัวตนใหม่สรุปแล้วคือดิเจคิดว่าน่าจะลงทะเบียนใหม่แล้วแหละนะฮะหรือว่ายืนยันตัวตนใหม่อีกครั้งนึงอาจจะต้องใส่แค่ชื่อเข้าไปนะฮะผ่านช่องทางไหนตอนนี้เดี๋ยวรอเว็บไซต์ที่เขาจะเปิดให้เข้ามาเพราะว่าเขายังไม่ได้เปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเนาะเอาไว้ว่าใครที่มีบัตรประชารัฐเดิมต้องลงทะเบียนใหม่ยืนยันตัวตนใหม่ในแอปในออนไลน์นะครับเนาะในเว็บไซต์ผู้ถือบัตรสวัสดิการรายเดิมได้วงเงินเข้าเพิ่มเติมเป็น 1,000 บาทครับ4เดือนนะฮะมิถุนากรกฎา2เดือนนี้ก่อนมิถุนากรกฎาก่อนนะครับหลังจากนั้นรายเดิมต้องรอผลพิจารณาอีกรอบนึงว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านถ้าผ่านนั่นคือได้เพิ่มอีก2เดือนเนาะส่วนคนละครึ่งก็ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับลงทะเบียนใหม่นะครับรายใหม่ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการหากผ่านเกณฑ์จะรับวงเงิน 1,000 บาทนะครับก็คือถ้าหากว่าใครอยากจะได้บัตรสวัสดิการถ้าจะลงทะเบียนก็ต้องรอลงทะเบียน25เหมือนกันนะครับดีใจว่าลงคนละครึ่งดีกว่านะจะได้ 1,000 บาทนะคนทั่วไปได้คิดว่ารายได้ได้เกินเกณฑ์บัตรแนะนำลงคนละครึ่งอ๋อโอเคถ้าสมมติว่าคุณฟังเป็นชาวบ้านคนเฒ่าคนแก่จริงๆนะอยากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ลงทะเบียนแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถ้าเป็นเราที่มีเงินเดือนทำงานเป็นบริษัทหรือว่าเงินเดือนประจำหรือต่างๆหรือว่าเงินในบัญชีอาจจะมีเยอะหน่อยมีหลักหมื่นหลักแสนนะฮะแนะนำให้ใช้คนละครึ่งไปเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจจะไม่ผ่านเพราะเขาไปเช็คดูธนาคารคุณพี่ตั้งกี่หมื่นกี่แสนเนี่ยมันจะไม่ได้นะเนาะเอาลงคนละครึ่งไปเลยมันชัวร์กว่าเนาะนะฮะประมาณนั้นนะครับเนาะแต่คนถามว่าลงทั้ง2ได้ไหมหากลงคนละครึ่งแล้วอยากได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำได้ไหมนะเขาจะให้สิทธิ์คนละครึ่งไปก่อน2เดือนนะฮะหากผ่านเกณฑ์ก็จะเปลี่ยนไปใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่วงถัดไปก็คือยังไงก็ตามแต่ก็ได้แค่2นะอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะได้ควบคู่กันไม่ได้นะครับเพราะเขามีข้อมูลอยู่นะครับเนาะจริงๆว่าใช้คนละครึ่งดีกว่ามันชัวร์กว่าคนละครึ่งเขาพิจารณาน้อยกว่านะครับกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เหมาะกับคนเฒ่านะคนเฒ่าคนแก่ที่แบบไม่มีมือถืออะไรเลยเงี้ยนะฮะนะครับเนาะก็ประมาณนี้คิดว่าน่าจะต้องลงทะเบียนใหม่หมดเลยนะทั้งคนละครึ่งแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับนะว่ากันไปพี่สนมาใกล้หมดเวลาแล้วเมื่อเช้าก็เที่ยงนะฮะพรุ่งนี้ที่9875เป็นเทปนะครับไม่ได้เป็นรายการสดนะพรุ่งนี้เป็นวันพืชผักนะฮะพรุ่งนี้เป็นวันพืชผักนะฮะแต่ที่ BP ที่เรามาสดเหมือนเดิมนะฮะขอดีเจได้ตื่นขวายๆบ้างนะฮะเพลงนี้ฟังให้ต้านะครับ

ยังดำครับยังดำสนุกจังเลยนะต้าบอกว่าชอบมากเลยต้าต้าเย็นนี้ครับช้างสิงห์ลีโอครับนิยมไทยพี่สนครับเย็นนี้อะไรดีครับ S99 นิยมไทยโซจูโซจึ้งสรุปไม่ได้ครับดีเจเพิ่งกลางสัปดาห์อยู่นะฮะนนก่อนวันผัดวันศุกร์นนก่อนนะฮะพรุ่งนี้วันพระนะใช่ไหมพรุ่งนี้ที่เชียงใหม่มีอินทขินใช่ไหมครับเออคนไทยนี่ก็แปลกนะวันพระไม่กินเหล้านะฮะโซจูนี่ถือว่าเป็นเหล้าไหมนิยมไทยถือว่าเป็นเหล้าไหม

สหายสุรานะพี่ต้อมบอกว่าดีเจครับไม่เกี่ยววันศีลวันพระนะครับเนาะกินได้ทุกวันเหล้าเบียร์นั่นน่ะเปิงไม่มีตังเก็บนะฮะจมไม่มีเงินเก็บนะฮะกินเหล้าดีอ่ะต้อมอะตอมบวกค้างอ่ะบวกก้างฟังเพลงใต้สักเพลงเลยกันช่วงนี้นะครับ

0: ส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยละกันนะครับนะเอาละช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่ชั่วโมงของ5โมงถึง5โมงแล้วนะเดี๋ยวขออีกสักเพลงไหมเดี๋ยวเราจะมาสู่ช่วงท้ายกันแล้วช่วงนี้นะครับเนาะส่งมาแล้วกันช่วงนี้นะครับนะไม่ใช่เราฟังเพลงใต้ไปแล้วเนาะเรามาฟังเพลงเหนือช่วงนี้เพลงเหนือไม่ค่อยได้เปิดเลยอ่ะก็เพลงเหนือไม่ค่อยได้เปิดเลยแหมมันจังเลยนะเวียนโคบไปว่าอะไรช่วยตอบดีเจด้วยนะฮะ5โมงเย็น11นาทีช่วงนี้นะฮะขอลดจังหวะให้เบาลงแล้วกันนะฮะชิคๆๆๆครับ
1: 1 2 3
0: 1 2 3

ครับสามมหาลัยเพลงภาษาเหนือบ้างเย็นๆเย็นๆหน่อยนะฮะเขาพูดถึงเรื่องราวของวัยรุ่นเนาะสาวๆในแต่ละมหาลัยพูดไปก็น่าใจหายเหมือนกันนะพี่ต้อมเนาะเมื่อวานเมื่อก่อนขับรถผ่านหลายๆมหาลัยในเชียงใหม่ที่ยุติกิจการไปแล้วนะฮะตอนนี้เอกชนในเชียงใหม่นี่มีอะไรที่ยังอยู่บ้างโปลีเทคนิคลานนาเนาะยังอยู่ LCC อยู่ไหมอยู่เนาะอะไรอย่างวิจิตรศิลป์ก็ไปแล้วนะฮะเทคโนเอเชียก็ไปแล้วเนาะหลายๆสถาบันก็ล้มหายตายจากไปตามกาลเวลานะสัตปะตองก็มีใช่ไหมฮะสัตปะตองนี่แหละพระราชการลานนาอะไรนะสักอย่างลืมไปแล้วนะฮะนะครับประมาณเนี้ยเทคโนโลยีบ้านครูภาคเหนือยังอยู่ไหมนะครับหลายๆที่นะฮะที่เป็นของเอกชนก็หายไปอันนี้พูดถึงเฉพาะเชียงใหม่ลำพูนนะครับเนาะสมัยก่อนนี่ฮิตมากๆเลยตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมต้องยุบเพราะว่าเศรษฐกิจด้วยหรือมั้งนะฮะเด็กวัยรุ่นไม่นิยมเรียนหนังสือกันหรอเด็กวัยรุ่นไปเรียนมหาลัยเอกชนกันหรือเปล่าซะส่วนใหญ่นะฮะคุณผู้ฟังนะฮะมาถึงช่วงท้ายรายการเมื่อกี้มีคุณผู้ฟังให้ข้อมูลมาหัวดีใจครับคำว่าเพลงเมื่อกี้เพลงโจโจเมื่อกี้นะที่บอกว่าสาวรำวงลืมบ่าวเวียนครกนะบ่าวเวียนครกนี่คือนักดนตรีเล่นเพลงต่อเนื่องหลายๆเพลงครับจะเป็นเพลงแนวเร็วๆโจโจหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะแม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงเป็นของรัฐบาลนี่ใช่ไหมเชียงรายยังอยู่เหมือนเดิมไม่ได้หายไปไหนของรัฐบาลนะครับคือรัฐมหาลัยไหนที่เป็นของรัฐนะไม่มียุบอยู่แล้วเพราะว่าเขามีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลแต่ถ้าเป็นเอกชนเขาประเมินแล้วว่าค่าใช้จ่ายมันไม่ไหวเขาก็ต้องออกเขาต้องปิดกิจการนะฮะประมาณนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับโอเคมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วตอนนี้ห้าโมงเย็น16นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงพร้อมๆให้ฟังต่อในช่วงของห้าโมงครึ่งต่อไปกันละกันขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะฮะขอบคุณยำปูม้าเจ็ดยอดนะครับนัวแซ่บกันได้ทุกวันกับยำปูม้าเจ็ดยอดช่วงนี้ทานครบ800รับไปเลยนะครับเขาเรียกว่าเป็นการจับฉลากรางวัลนะครับกีวอลเชอร์ลุ้นรับยำปูม้าเซตใหญ่1เซตนะครับหรืออาจจะเป็นรางวัลย่อยก็ได้รวมแล้วนะโอ้โหหลายร้อยรางวัล นะที่ยำปูม้าเขาจะแจกให้นะฮะฝากรายการที่สาขาหลักยำปูม้าจัดยอดที่7ยอดชังเคียนนะครับ True Detect ด้วยนะฮะเลือกเด็ดบ้านดีเลือกเด็ดบ้านจาก True Detect ครับฝากด้วยรายการนะฮะแล้วก็แพ็กเกจโปรโมชั่นดีๆมีให้เลือกกันอย่างมากมายที่ True Detect มีให้คุณนะครับอย่าลืมติดตาม The Voice ด้วยออดิชั่นแล้วก็ AF ด้วย Academy Fantasia ซึ่งผู้จัดหลักก็คือ True นะฮะเป็นผู้จัดหลักเลยในปีนี้นะฮะก็จะฉายทั้งช่อง True ด้วยติดตามได้เลยนะฮะแล้วก็ร้านเจ๊ยาวด้วยวันนี้ร้านเจ๊ยาวปิดนะครับ2วันนะครับวันที่12 13 2วันร้านเจ๊ยาวปิดนะไปอีกที่14นะครับก็ปิดพักผ่อนกันในช่วงของกลางเดือนนะครับนะฮะฝากสปอนเซอร์ดีของเราที่ให้การดูแลกันโดยกันละกันครับนะฮะเอาละครับเดี๋ยวจะปล่อยเพลงว่าพร้อมฟังต่อกันละกันในช่วงเวลาของ5โมงเย็น5โมงครึ่งเป็นต้นไปนะเดินทางกันไปหลายๆคนยังไม่ถึงบ้านยังอยู่ที่ทำงานกำลังเลิกงานอยู่ใช่ไหมครับกำลังเลิกกันอยู่ก็ฟังเพลงกันไปนะในสไตล์ยุค90 2000 2010กันต่อแล้วกันนะครับนะนี่เพลงวงแซวแล้วกันเพลงนี้ทื่อที่2นะฮะจะรับได้หรือเปล่าโอ้พี่กิ่งมาช้านะสวัสดีครับพี่เจช่วงท้ายขอเพลงอ๋อดีเจลืมเพลงเธอง่ายเองของไฮเปอร์งั้นเปิดเพลงเองกันอ่ะเธอง่ายเองของไฮเปอร์ก็ได้อ่ะเธอง่ายเองนะฮะของไฮเปอร์ก็ได้อ่ะปิดท้ายในเย็นนี้กันละกันนะครับที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะครับเหมือนจะลืมหลายเพลงเหมือนกันเอาเพลงเธอง่ายเองนะพี่กิ่งครับพีรวิทย์แก้วคำทักทายยามแรงนะฮะฝากโดเนทให้ดีเจได้นะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์0840456862ช่วยโดเนทกันได้เป็นค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตช่อง BP Radio นะครับเนาะ0840456862ครับบัญชีพร้อมเพย์ชื่อธันวาชื่อดีเจวินเองนะฮะธันวาก็สามารถจะไปโดเน็ตกันได้นะครับแล้วเจอกัน5โมงจะครึ่งแล้วบ๊ายบายครับ

พลงเพลาะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook 975 BP Radio Line ID FM 975